0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการ1ต่อ3เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 น.ประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 น.จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะ
1: เอาสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลัง

0: มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
1: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
0: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
2: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีน้ำมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องฟิวจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นจะทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะตัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับตอนนั้นท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
0: ทั้งนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาเดเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้ หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญผานิคันนาครายงาน
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
3: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 00:02 น.วันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00:32 น.จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติกรึกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
5: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
3: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 น.ของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 น.ของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ชนิดการแสดงบิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนาโมโชวา2-1คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก1-3เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคล โดยทีมไทยประกอบด้วยพระศิษย์ราตะกัวรัตนประเด็นทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนในแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์คว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยที่ห่างหลิวดาฮวีนามและกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกท่านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพระศิษย์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
12: 1 นาทีกับกปท.สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
17: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
19: มูลนิธินภา1ในพระดำริ
11: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
19: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
1: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้บางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จัดยุบไปเนี่ยมันกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทางกู้ภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
19: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
1: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
19: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มลดขึ้นเรื่อย
1: ๆก็ใช่ใช่ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
19: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไปครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
1: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
19: ่ครับ
1: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่อง
19: คร
1: ับ นะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
19: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้โพ พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
1: ส
19: ัญ
1: จรได้ครับที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วัน
19: คร
1: ับ นะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห์

0: นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
0: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปละแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได
1: ้
0: นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
1: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเดิมไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆคือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
0: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน 9:00 นนะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
1: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
0: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับป้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: จ
4: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
5: ก็ต้องเรียกกันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
6: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
4: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
7: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
4: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินุชศรแก้วคำรายงาน
3: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุน

0: ได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องปัญหาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้นั่นมันบอดแอมาก
1: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
2: การเดินทางในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
1: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
3: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
5: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับ
4: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับ

0: องบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
0: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
6: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่สถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกบิต AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.p@msu.a

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแส

เห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกได้รับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบางเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็บน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุด และใช้โดรนพร้อมระบบไรด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนาฤมลอุดมพรรายงาน
9: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
10: นายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในช่วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการทรุดตัวภายในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีอันเดอร์สเวเรฟ3-1เซตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นพร้อมยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าได้ติดตามสถานการณ์การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บประมาณ34รายจึงขอให้ญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บนี้ไปตรวจสอบและขยายผลซึ่งขอให้รอผลการรายงานอย่างเป็นทางการก่อนไม่ควรสรุปสาเหตุหรือประเด็นต่างๆล่วงหน้าเพราะหากพูดไปก่อนจะเป็นการไปชี้นำทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมประเภทร้านอาหารและได้รับอนุญาตให้มีการแสดงดนตรีสดโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 24:00 น.อีกทั้งอาคารตั้งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งของสถานบันเทิงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว
3: ้
2: น
3: ในแต่ละท้องที่เราก็ต้องทำตามกฎระเบียบทั้งหมดนะครับร้านนี้ก็เป็นภัตตาคารที่ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีนะครับแต่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเพราะเราก็ต้องมองหลายประเด็นในเรื่องของอาคารผมเชื่อว่าทุกปีต้องมีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตกับอาคารใช่ไหมครับต้องไปตรวจสอบตอนต่อใบอนุญาตไอ้ร้านอาหารเพราะตรงนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรวจสารก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับเราไปพูดตอนนี้ก่อนมันจะเป็นการที่นำนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนว่าขณะนี้ได้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่เสียชีวิตจะมีเงินกองทุนต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานนั้นขณะที่ลงพื้นที่เห็นน้ำท่วมขังอยู่ข้างในอาจมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขณะเดียวกันไฟได้ดับลงแล้วจึงยังไม่ได้ถามรายละ

0: ป็นเรื่องดีที่ใช้เวลาดับไฟไม่นานและไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารผลิตน่านประกันสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
2: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว10รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาทางหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟลุกไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งของขีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันจุฑามาตรักษาพันรายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรือเป็นการวางเพลิงส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายส่วนเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICUขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว 2-3 ปากและจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้เร่งตรวจสิทธิประกันภัยและประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงพร้อมสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้ระบบรวบรวมข้อมูลประกันภัยตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเบื้องต้นพบว่าอาคารมีประกันอัคคีภัยในชื่อเจ้าของร้านแต่ยังไม่พบข้อมูลประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของสถานประกอบการโดยคปภ. อยู่ระหว่างประสานบริษัทประกันภัยทุกแห่งตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าเจ้าของสถานประกอบการยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมายด้านการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบสิทธิประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุและประกันสินเชื่อแม้ญาติจะไม่มีกรมธรรม์อยู่ในมือพร้อมเร่งประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องหากยืนยันตัวตนได้ครบถ้วนคาดจ่ายเงินได้ภายใน 1-3 วันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวและผู้เสียหายจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บเท่าที่จ่ายจริง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยขอให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆที่จะรับคำขอโดยทันทีจากผู้เสียหายหรือทายาทในวันนี้หรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหรือสามารถโทรติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นโดยกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือเช่นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันเกิดเหตุส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะกระทรวงคมนาคมยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มแม้จะมีฝนตกในพื้นที่จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีวันนี้น่าจะไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วเพราะสถานการณ์เมื่อวานนิ่งแล้วอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบและภาพรวมการแก้ไขจะใช้เวลาเพียงระยะสั้นไม่ซ้ำรอยกรณีถนนยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
4: ก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยเวนโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับว่าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นอย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
3: นายสิริพงษ์กล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเดินเท้าประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังรวมถึงคนที่อยู่ในหอพักต่างๆที่ได้รับผลกระทบดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องย้ายที่พักรวมถึงชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรอย่างเหมาะสมพร้อมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปโดยวันนี้จะมีการประชุมในเรื่องนี้กันอีกครั้งเวลา 9:00 นแต่ดูจากข้อมูลวันนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงคาดว่าอีก2วันหากไม่มีการซุดตัวเพิ่มจะปรับการอัปเดตข้อมูลเหลือวันละ1รอบนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมได้แสดงบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
5: นายเสียศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความสำเร็จของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาว่าเป็นการหารือร่วมกันครั้งแรกระหว่างอาเซียนและเมียนมาเกี่ยวกับกระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนทั้งนี้เกิดความคืบหน้าในการผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแม้เมียนมาจะแสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับฉันทามติดังกล่าวแต่ในท้ายที่สุดจะไม่สามารถปฏิเสธหลักการของฉันทามติ5ข้อได้เนื่องจากจะเป็นแนวทางที่สามารถนำไปสู่สันติภาพและความปรองดองกับประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมารวมถึงการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นฝ่ายเมียนมาได้รายงานสถานการณ์ว่าขณะนี้นางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมายังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีได้รับเสรีภาพในการติดตามข่าวสารและการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเท่าที่จำเป็นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานการประชุมหวังว่าจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมนางอองซานซูจีในการเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อปฏิบัติภารกิจตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรืออาฮาเซ็นเตอร์ในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนและเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาได้แสดงบทบาทสำคัญคือการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนและยังเกิดประโยชน์ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเกิดความสงบสุขตามแนวชายแดนที่จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศการฟื้นฟูการค้าชายแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอบคุณทุกภาคส่วนที่รวมพลังและปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
6: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569โดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทายาทและครอบครัวผู้เสียสละชีวิตเข้าร่วมพิธีนัดตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันรวมพลังและปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งรางวัลนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดสำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นกิจกรรมสำคัญในช่วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานปปส.มูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมยกย่องชื่อชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2569จำนวน108รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพด้านผู้ติดยาเสพติดด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการบริหารจัดการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
7: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรม ส่วนกรณีของแอร์สาวมีนาที่นำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับหิ้วของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้กระบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดี
8: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบเข็มขัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอบทุจริตในเบื้องต้นจำนวน5รายโดยขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบเข็มขัดพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและมีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นทางจังหวัดจะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากราชการทันทีพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษในการร่วมตรวจสอบข้อมูลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,014 รายซึ่งปปช.จะทยอยเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่งเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
11: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่

0: ลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: ชาวหนองคายร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์69รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี13กรกฎาคม2569
2: นายกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีพระเทวชิรคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้านี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน69รูปกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี13กรกฎาคม2569พุทธรักษาอภิธรรมพงษ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งสนับสนุนกระสอบทรายเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมกำชับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกพื้นที่ติดตามสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำหลากจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าได้สั่งการให้คณะทำงานเร่งนำกระสอบทรายเข้าสนับสนุนโดยเฉพาะที่ตำบลห้วยหมากเอียกอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมได้กำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ติดตามดูความเสียหายของพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักทำน้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
3: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญส่งผลให้ถนนสายหลักและหลายชุมชนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายประชาชนได้รับผลกระทบจากการสัญจรติดขัดและน้ำรอระบายเข้าบ้านเรือนบางพื้นที่นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญบูรณาการร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงเปิดทางน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบจุดเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้จังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดและเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระยะนี้พงศิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม2569
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
5: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก
6: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการจัดการและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
7: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: เห็นพระชนยิ่งยืนงานสรานรมควรมิคุยแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันสัมพันธ์
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษากัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
7: นายณวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเรียนลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการ

0: คาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือก
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

ของวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnik.p@msu.ac.th

0: ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่ภูมิ
1: เบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทาง

0: เอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี
1: ้ใสที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30

0: เลิกเล่า
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
2: นายแพทย์สมเริศ ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือไอICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้น
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุFM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

อาณาจักรสี่โคตบุญนี่เป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเลื่อมกั้งบังไห้ให้อยู่เย็นไอ้น้องเอ๋ย

ข้าขนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยไม้อันมาจากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากแมงเมืองคนหูองค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนนี้

เมื่อมาส่งสัตว์เสี่ยงสูญซ้ำชีวิตผู้คอยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมสวมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนวันนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาพ่วงทั้งพองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากสิยังโยกข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล้ว

สีโคตรตะบุดยังซาดแต่งสมเสื้อเลือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฟังพาดพนมตั้งเจนเทินหมุนเข้าพ่อแม่เฮา

อันนี้จากสี่ข้อตะบูดนี้นั้นฮักเมนซาดไทยลาวซองฟังของเทียราคาจื่อยืนยาวมันสายพัวพันแซงเสื้อกันมาแต่ประถีบเข้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นฟุ้นดีแท้กลัวโตไอ้น้องเอ๋ย

าตพนมช่างเจนเทินน้ำทองลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยินเงาสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธเจ้า

นมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เรื่องส่วนสิส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ามกลัว

สีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดงลุ่มน้ำเซบ้างฝันลุ่มน้ำกระดิ่งและลุ่มน้ำ

สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่านผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

พระเจ้าวิลเลียมคริปตันดอร์ได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ที่ได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งคั่งอาณาข้าวชาวยุโรปยังเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรอยู่นั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโกนได้มีปราสาทราช

รายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพคาบคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเพราะเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตรบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผาดนอนตะงังสูงเป็นหมื่นเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฝั่งทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายผ่านคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตรบูรณ์

ีโคตรปูนเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตะปูมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตะปู

0: เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตรบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตรบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตักนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงคานยาผู้ครองนครหนองหานท่านเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตรบุญได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟิร์นฟ้าซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากษัตริย์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติด

ข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมี13วิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะบ้านมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30

0: ระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
1: นายสุรพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจะทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีให้ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและอีกเรื่องการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาชุนศิลป์รายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
2: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานส่วนที่กำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ปลายกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก.ทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนจำนวนหลายแปลงเพื่อให้อัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
3: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ ้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เป็นวันเขาเรียกว่าวันเด็กวันของเด็กๆของชาติท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องช่วยให้เด็กไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสนุกสนานกันเพื่อวันหนึ่งของคุณแม่คุณพ่อเพื่อให้เด็กไปสนุกกันวันหนึ่งเป็นประจำทุกปีมาอันเรื่องการจัดวันเด็กนี่ก็เพื่อจะที่เขาพูดกันว่าเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ได้เห็นได้รู้อะไรอะไรต่างๆเป็นการเปิดหูเปิดตาเด็กเหล่านั้นเพื่อให้มีความรู้อะไรใหม่ๆแปลกๆขึ้นได้ไปดูไปชมสถานที่ควรจะดูควรจะชมเห็นว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมสภาผู้แทนราษฎรพระบรมมหาราชวังหรือตามกองทัพต่างๆก็เปิดให้เด็กเข้าไปดูไปชมกันทั่วทุกคนทุกแห่งเด็กก็สนุกสนานร่าเริงกันตามสมควรแก่ฐานะการจัดวันเด็กขึ้นในรูปดังที่กล่าวนั้นก็เป็นประโยชน์ในทางให้ความรู้ความเข้าใจแต่ว่าในทางที่สร้างเสริมจริยธรรมคือความประพฤติดีประพฤติชอบของเด็กนั้นมีน้อยไม่ค่อยจะได้จัดให้เกิดขึ้นเท่าใดเพราะมุ่งเรื่องสนุกเป็นเรื่องใหญ่ยังไม่สมความมุ่งหมายของการจัดวันเด็กอย่างแท้จริงก็การจัดวันเด็กขึ้นนั่นก็ควรจะมีจุดหมายว่าให้ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กได้เกิดความคิดนึกในทางที่จะช่วยให้เด็กดีขึ้นให้มีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วให้ทำหน้าที่ซึ่งจะต้องกระทำสมบูรณ์ขึ้นอันนี้ควรจะเป็นจุดหมายสำคัญของจัดการจัดงานวันเด็กมากกว่าจัดงานวันเด็กเพื่อให้เที่ยวกันแต่ว่าก็เรื่องเที่ยวนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กๆเหมือนกันเพราะเด็กก็ชอบสนุกก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนี่ควรจะได้คิดอะไรบ้างญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่นั่งอยู่นี่มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับเด็กด้วยกันทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายก็มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์จิตใจเด็กเพื่อให้เจริญงอกงามในทางศีลธรรมเพื่อทำชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้นเราทั้งหลายได้คิดหรือเปล่าเมื่อวานนี้ใครได้คิดบ้างหรือว่าครูอาจารย์ทั้งหลายที่มีหน้าที่สั่งสอนเด็กก็ควรจะได้คิดว่าเราควรจะทำอะไรกับเด็กบ้างแม่พระสงฆ์ในวัดก็ควรคิดเหมือนกันควรคิดว่าเราควรจะช่วยเด็กอย่างไรได้บ้างเพื่อเป็นการตอบแทนค่าข้าวสุกที่ได้รับมาฉันวันละมื้อสองมื้ออยู่ทุกวันทุกเวลาเราควรจะทำอะไรเป็นการเลื่อนค่าข้าวสุกของญาติโยมทั้งหลายแก่เด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของญาติโยมบ้างอันนี้ถ้าว่าเราได้คิดนึกแล้วก็ช่วยกันจัดช่วยกันทำจุดหมายของการจัดงานวันเด็กก็จะมีค่าขึ้นคือจะได้ช่วยกันพร้อมเพรียงกันส่งเสริมจริยธรรมของเด็กให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบไม่ใช่จัดงานเด็กเพื่อการสนุกพ้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความสนุกความสนุกนี่มันเป็นของชั่วแล่นแค่แป๊บเดียวมันก็หายไปวันเดียวมันก็หายไปแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องประทับใจเด็กอยู่ตลอดไปแต่ว่าเรื่องการครบจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กนี่สิเป็นเรื่องสำคัญ การจัดวันเด็กในปีหนึ่งก็เท่ากับว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายให้เอาใจใส่ในเรื่องเด็กมากเป็นพิเศษได้ยินเสียงท่านรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกกิจจิรารูปท่านว่าวันเด็กนี่เป็นวันที่ผู้ใหญ่ควรจะคิดในเรื่องการประพฤติปฏิบัติของตนว่าเป็นตัวอย่างแก่เด็กดีพอหรือไม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้นำเด็กไปในทางที่ถูกที่ชอบหรือไม่การปฏิบัติกิจในชีวิตประจำวันเป็นการกระทำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็กอยู่หรือไม่อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ก้าวหน้าในทางจริยธรรมเพราะว่าเรื่องของเด็กนั่นก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กโดยเฉพาะแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนั่นคือใครเบื้องต้นก็คือพ่อแม่พ่อแม่มีเกี่ยวข้องกับเด็กมากที่สุดอยู่ใกล้ลูกมากที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยกย่องมารดาบิดาว่าเป็นอะไรหลายอย่างในทางที่มีความสำคัญต่อเด็กเช่นยกย่องว่ามารดาเป็นบิดาที่เป็นอาจารย์เป็นครูคนแรกของเด็กเพราะว่าสอนเด็กก่อนใครๆสอนเด็กให้รู้จักนั่งรู้จักเดินรู้จักพูดรู้จักทำอะไรก็ได้จากครูคือพ่อแม่ก็อยู่ใกล้เด็กจะได้ยินเสียงแม่พูดก็พูดอยู่ตลอดเวลาถ้าพ่อแม่พูดคำหยาบเด็กก็จะถ่ายทอดสิ่งนั้นไว้ในใจพูดคำสุภาพเรียบร้อยก็จะถ่ายทอดไว้ในใจประพฤติตนอย่างใดให้เด็กเห็นเด็กก็จะถ่ายทอดสิ่งนั้นไว้ในใจเพราะฉะนั้นเด็กจึงมีนิสัยคล้ายคุณพ่อคุณแม่สุดแล้วแต่ว่าเด็กอยู่ใกล้ใครมากถ้าใกล้แม่มากก็มีนิสัยคล้ายแม่ใกล้พ่อมากก็มีนิสัยคล้ายพ่อทุกอย่างเหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะเขาอยู่ใกล้ถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่จึงเป็นครูสำคัญของเด็กที่สอนเด็กโดยการพูดสอนโดยการกระทำสิ่งที่เราพูดเราทำนั้นมันไปประทับอยู่ในใจของเด็กจิตใจของเด็กเหมือนกับกล้องถ่ายรูปที่เปิดปากกล้องอยู่ตลอดเวลาเราทำอะไรก็มันติดอยู่ในผ้าในฟิล์มคือใจของเด็กจะรับนั่นสิ่งนั้นไหว้แล้วเอาไปดูไปใช้อยู่ตลอดเวลาพ่อแม่จึงถือว่าเป็นครูคนแรกเมื่อเรานึกว่าเราไม่ใช่เป็นแต่เป็นผู้ให้เกิดลูกออกมาแต่ว่าเราเป็นครูสอนลูกก็ต้องสอนด้วยความตั้งใจสอนด้วยการพูดสอนด้วยการกระทำการพูดนั้นมาทำเป็นครั้งคราวแต่ว่าการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นทำอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นพ่อแม่จะต้องระมัดระวังตนในการที่จะแสดงอะไรออกไปเช่นว่าพ่อแม่เกิดขัดใจกันขึ้นมาแล้วก็เถียงกันด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพถ้อยคำที่หยาบหรือว่าดังๆเกินวิสัยที่มนุษย์จะพูดจากันถ้าเราจะทำเช่นนั้นก็เหมือนกับสอนลูกไปในตัวลูกจะจำภาพเหล่านั้นไว้เวลาเขาเกิดอะไรไม่ชอบใจขึ้นมาเขาก็พ่นวาจาแบบนั้นออกมาถ้าถามเด็กว่าได้มาจากไหนเด็กมันไม่ตอบว่าได้มาจากไหนแต่ว่าผู้ให้ก็คือพ่อแม่นั่นเองหรือว่าเราจะทำอะไรอื่นเช่นเราจะกินจะดื่มจะทำอะไรก็ต้องระวังเหมือนกันพ่อบ้านเป็นคนชอบดื่มสุราเมรัยถ้าเราดื่มเด็กมันเห็น มันก็นึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่งามเป็นเรื่องที่คุณพ่อเราชอบมาเราโตขึ้นอีกหน่อยเราก็จะดื่มเหมือนพ่อเราจะสูบบุหรี่เหมือนพ่อเราจะทำอะไรเหมือนพ่อถ้าแม่ชอบเล่นไพ่เด็กมันก็เห็นมันก็จำภาพไว้เรียกว่าถ่ายทอดนิสัยอันนี้สำคัญมากถ่ายทอดนิสัยคุณพ่อคุณแม่แม่ชอบพายเด็กก็มีนิสัยชอบพายทำอย่างใดมันก็เป็นนิสัยที่จะถ่ายทอดไปถึงคุณแม่ด้วยแล้วก็ถึงลูกด้วยภาพของพ่อแม่เป็นภาพที่ติดอยู่ในใจเด็กตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกให้นึกว่าลูกของเรานั้นคอยจดจำกิริยาอาการของเราทุกอย่างเพราะคนโบราณพูดว่าลูกไม้มีหล่นไม่ไกลต้นลูกไม้ผลชนิดใดก็หล่นอยู่ใกล้ต้นชนิดนั้นลูกใครมันก็เหมือนพ่อแม่ถ่ายทอดมาทุกอย่างของพ่อแม่พ่อแม่ที่มีความรักลูกอยากเห็นความเจริญเติบโตทางจริยธรรมของลูกจึงต้องระมัดระวังตนเป็นพิเศษเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกจะพูดอะไรจะทำอะไรจะแสดงอะไรออกไปต้องระมัดระวังอย่าให้ภาพไม่ดีฝังอยู่ในฟิล์มคือจิตใจของลูกเป็นอันขาดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราทำได้ก็เรียกว่าเราเป็นครูที่ลูกจะถ่ายทอดสิ่งถูกต้องได้มากเพราะเราอยู่ในฐานะเป็นครูคนแรกของบุตรธิดามารดาบิดาในพระพุทธเจ้าให้ตำแหน่งถึงสูงไม่ใช่เล็กน้อยเรียกว่าเป็นพระพรหมของบุตรธิดาในอินเดียนี่ก็ถือว่าคัมมะนี่เป็นผู้สร้างลูกสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดจากอำนาจของพระพรหมเราจึงพูดกันว่าพรหมลิขิตคนไทยเราก็พูดติดมาจากประเทศอินเดียว่าพรหมลิขิตอะไรอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่กับอำนาจของพระพรหมจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์จะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดขึ้นในโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระพรหมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าคือธรรมะนั่นเองเป็นผู้ทำให้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้รับรองพระพรหมแบบนั้นแต่ว่าถือว่าพรหมนี่คือบุคคลที่มีคุณธรรมสี่ประการได้แก่เมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาอดอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมุทิตาปล่อยดีใจร่าเริงด้วยความเจริญความก้าวหน้าความสุขของคนอื่นอุเบกขาคือการเข้าไปเพ่งดูอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่เรียกว่าพรหมมีพราหมณ์เคยไปถามพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์รู้จักพระพรหมไหมพระองค์ตอบว่ารู้จักรู้จักทางที่จะไปหาพระพรหมไหมพระองค์ก็ตอบว่ารู้จักเขาก็ถามต่อว่าต่อไปว่าพระพรหมคือใครพระผู้มีพระภาคตรัสว่าใครก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ได้ถ้าเป็นผู้มีคุณธรรมสี่ประการประจำใจคือมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาสงสารทนอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นใครเป็นทุกข์เดือดร้อนใจก็ต้องเข้าไปช่วยมุทิตาเราคอยยินดีเบิกบานในความงามความดีความเจริญความก้าวหน้าของคนอื่น อุเบกขาคือเข้าไปป้องดูอยู่ว่ามีอะไรจะช่วยเหลือได้ก็เข้าไปช่วยเหลือต่อไปผู้ใดจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้ามีน้ำใจประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการนี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพรหมแล้วเป็นพรหมโดยธรรมพระพุทธเจ้าแนะนำให้เป็นพรหมโดยธรรมไม่ใช่เป็นพรหมโดยวิธีอื่นพราหมณ์ถามว่าทางที่จะไปหาพระพรหมนี่ไปทางไหนพระองค์ก็บอกว่าทางสี่ทางนี้แหละไปทางเมตตาไปทางกรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละคือทางไปหาพระพรหมเมื่อพระพุทธเจ้ากัดอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าพรหมก็คือความดีที่อยู่ในใจของเราทุกคนมีสิทธิจะเป็นพระพรหมได้เป็นแค่เองก็ไม่ต้องไปไหว้พระพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณไม่ต้องไปริงบอนขอร้องอะไรจากพระพรหมเหล่านั้นแต่ว่าเราเป็นพรหมเสียเองเราจะพ่อผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นพรหมของลูกคือจะต้องอยู่ในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตลอดเวลาพรหมธรรมสี่ข้อนี้ที่เมืองไทยเรายังขาดอยู่ก็คือมุทิตาอันนี้ค่ะไม่ค่อยจะได้ใช้กันเท่าไหร่มุทิตาแต่ที่ไปใช้กันมักจะใช้เรื่องริษยาริษยานี่มันตรงข้ามกับมุทิตาเห็นใครดีไม่ได้มันร้ายถ้าเขาพูดชมใครแล้วค้านอยู่ในใจว่าไม่ได้เก่งอะไรครับไม่ดีเท่าไหร่ครับสู้ฉันไม่ได้ครับอะไรเงี้ยนี่มันก็เรียกว่าริษยาไม่อยากให้ใครดีไม่อยากให้ใครเจริญไม่อยากให้ใครก้าวหน้าคอยปัดแข้งปัดขาไม่ให้ก้าวหน้าไปใครจะคิดอะไรขึ้นก็ไม่ยินดีด้วยไม่เพลิดเพลินด้วยนี่คือลักษณะริษยาริษยาเป็นตัวทำลายมุทิตาเป็นตัวสร้างสรรคนใดมีใจริษยาก็มีใจร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ไม่สบายใจเพราะความริษยามันเกิดขึ้นในใจผู้ริษยาเป็นทุกข์ตอนผู้ถูกริษยาเช่นว่านายกริษยานายขอนายขอยังไม่รู้ยังกินยาได้อยู่นอนหลับอยู่เป็นปกติแต่ว่านายกรร้อนรุ่มกุ้มใจใครพูดถึงนายขอแล้วมันไม่สบายใจใครชมนายขอก็ไม่สบายใจเห็นหน้านายขอก็ไม่สบายใจผู้นั้นชื่อว่าทำลายตัวเองฆ่าตัวเองโดยน้ำใจถ้าร่างกายไม่สำคัญเท่ากับฆ่าจิตใจทำลายจิตใจนี่มันให้โทษมากก็ทำลายอยู่ด้วยความริษยาเองจึงเกิดปัญหากันด้วยประการต่างๆไม่ว่าปัญหาส่วนบุคคลครอบครัวของชาติประเทศหรือปัญหาทางการบ้านการเมืองมันก็ยุ่งกับไอ้ตัวริษยานี่แหละไม่ได้ยุ่งจากตัวไหนครับแต่ถ้าทุกคนคอยมุทิตาต่อกันแล้วเรื่องเรียบร้อยไม่มีปัญหายุ่งยากอันนี้อยากจะฝากไว้ด้วยพ่อแม่ต้องเป็นผู้มีพรหมธรรมประจําใจเพราะเป็นพรหมของบุตรเมตตาต้องหวังให้ลูกเจริญความเจริญของลูกนั้นมันมีสองด้านเจริญทางร่างกายเจริญทางใจเจริญทางกายเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยอาหารที่มีคุณค่าพูดว่าถูกหลักโภชนาการควรให้ลูกรับทานอะไรที่มีคุณค่าแก่ร่างกายไม่ได้หมายความว่าต้องกินของแพงๆไม่ใช่อย่างนั้นของมีคุณค่าอาจจะไม่แพงอะไรก็ได้อาจจะเป็นของถูกก็ได้แต่ว่าเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย อาจจะไม่มีความอร่อยทางลิ้นก็ได้แต่ว่ามันมีประโยชน์แก่ร่างกายต้องหัดเด็กให้กินของที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายให้กินง่ายอยู่ง่ายไม่ติดในรสอาหารใครเลี้ยงเด็กจะเห็นว่าเด็กกับคุณแม่นี่มักจะเกี่ยงนั่นเกี่ยงนี่ในเรื่องการกินเพราะคุณแม่มักจะตามใจลูกพอยกนั่นมาให้ไม่อร่อยหนูไม่กินอันนี้ไม่อร่อยแม่ก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกกินของอร่อยแต่บางทีของอร่อยนั้นไม่มีคุณค่าทางร่างกายเลยแต่ว่ามันอร่อยที่ลิ้นกลืนลงไปแล้วก็หมดเรื่องของบางอย่างไม่อร่อยแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเด็กไม่ชอบกินเราต้องหาวิธีให้เด็กกินของที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายร่างกายจะได้เติบโตไวแข็งแรงสามารถที่จะทำอะไรได้อันนี้เรียกว่าอาหารทางกายแล้วก็ต้องหัดให้กินเป็นเวลาคนไทยเรานี่กินไม่ค่อยเป็นเวลาจุกจิกพร่ำเพรื่อแล้วก็กินมากเกินกว่าความจำเป็นเราเลี้ยงลูกหัดให้ทานแบบประหยัดแต่ตั้งแต่น้อยๆให้ทานแบบง่ายๆแล้วให้ทานให้ได้ของใดเป็นประโยชน์ให้ทานให้ได้แล้วก็อย่าหัดให้เด็กติดรสอาหารเติมนั่นเติมนี่อยู่ที่จุกจิกโตขึ้นก็จะเป็นคนเที่ยงยากลำบากเดือดร้อนหัดไปตั้งแต่น้อยๆให้เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงให้กินเป็นเวลาเมื่อเช้ากินอะไรบางวันทานอะไรเย็นทานอะไรทานเสร็จไปในตัวมีของคาวของหวานเสร็จพอหมดเรื่องแล้วติดห้องครัวใส่กุญแจไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งต่อไปให้กินเป็นเวลาเด็กของเราก็จะกินเป็นเวลาไม่สุกจิกจู้จี้เป็นคนเลี้ยงง่ายโตขึ้นก็จะเป็นคนอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเลี้ยงร่างกายนี่เราเลี้ยงจิตใจก็ต้องมันอบรมบ่มนิสัยอบรมบ่มนิสัยนี่คือมันบ่มเนี่ยมันทำยังไงบ่มเราบ่มผลไม้เอาไปห่อผ้าไว้เอาใส่ไว้ในกองฟางสมัยก่อนเด็กๆ เห็นผู้ใหญ่ก็บ่มกล้วยเอาไปใส่ลงในไผ่เขาเรียกว่าใต้กระโองเรียกเนียงลูกเล็กๆขนาดนี้เรียกเนียงเอาไปใส่ลงในเอาฟางใส่ผลไม้ใส่ฟางใส่แต่แล้วฟางปิดปากไว้สามวันก็เราไปเปิดดูก็กินได้แล้วกล้วยสุกแล้วมะม่วงสุกแล้วนี่บ่มคือทำให้ร้อนหรือว่าสมัยใหม่นี่ก็บ่มได้แค่เอาความร้อนแรงมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเร่งเกินไปสุกแต่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยสู้สุกขาต้นไม่ได้นั่นเรียกว่าบ่มให้มันสุกเรามีลูกเนี่ยก็ต้องคอยบ่มอบรมบ่มนิสัยอบมาทำให้หอมรมให้มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวสะอาดชั้นแรกอาจจะสีดำดำอบไปอบไปอบไปจนกระทั่งว่าขาวใบสดนะเรียกว่าอบพอขาวแล้วรมนิดหน่อยให้หอมให้มีความนั่งสิ่งดีสิ่งงามฝังอยู่ในจิตใจเรียกว่าอบรมเรื่องอบรมนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราที่เป็นพ่อแม่นี่ขออภัยอยากจะกล่าวว่ายังขาดการอบรมคือไม่ค่อยมีเวลาที่จะอบรมลูกถามพ่อแม่หลายคนบอกไม่ค่อยมีเวลาจ้ะค่ะเพราะว่าต้องไปทำงานแต่ไม่นี่อาชีพมันลดตัวพ่อก็ไปทำงานแม่ก็ไปทำงานแล้วถามมาเลือกงานเวลาเท่าไหร่ถ้าปกติก็16-30เลิกงานแต่ว่างานบางประเภทเช่นงานธนาคารนี่ก็อาจจะไปเลิก1 ทุ่ม วันไหนปิดบัญชีไม่ลงตัวก็สองทุ่มสามทุ่มถึงจะได้กลับบ้านเมื่อกลับมาบ้านก็ดึกไปแล้วลูกมันก็จะหลับจะนอนแล้วไม่ค่อยมีเวลาแต่วันเสาร์ไปไหนวันอาทิตย์ไปไหนวันเสาร์หยุดงานก็ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมิตรสหายซึ่งลูกให้อยู่กับบ้านไม่ได้นั่งใกล้ลูกไม่ได้คุยกับลูกแต่พ่อแม่ไปเที่ยวหาโน้นงานนี้บางทีก็งานสังคมงานสังคมสงเคราะห์ถ้าไปทำงานสังคมสงเคราะห์นอกบ้านแต่ละเลยการสังคมสงเคราะห์ภายในบ้านงานสังคมสงเคราะห์นั่นมันจะไม่สมบูรณ์คือสงเคราะห์แต่คนนอกบ้านแต่คนในบ้านนั่งเงาอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันก็เกิดปัญหาเคยดูหนังอินเดียโมนี่ไม่ค่อยฉายหนังอินเดียตัวกัดหนังอินเดียนี่มันดีมีประโยชน์ในคติทุกเรื่องหลวงพ่อถามหนังอินเดียฉายแล้วก็ต้องดูจนจบทุกทีนั่นมีประโยชน์มันดีกว่าหนังฝรั่งดีกว่าหนังจีนถึงไหมฟันกันจริงๆดูขึ้นบนหลังคาเลย มันก็หลานไปไอ้อินเดียนี่มันหนังกะปิธรรมมันเขาไม่ทิ้งแววของคนอินเดียก็คนอินเดียมันเป็นบ่อเกิดเองคติธรรมจริยธรรมอะไรหลายเรื่องเขาเล่นดีเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ก็เป็นคนมีฐานะดีเป็นคนกว้างขวางในสังคมพ่อนี่เป็นนักธุรกิจทำงานทำการแม่นี่ก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีลูกสาวลูกชายแม่ก็ไปช่วยที่นั่นช่วยที่นี่ตลอดเวลาลูกสาวก็อยู่บ้านเหงาเด็กมันเหงากลับมาจากโรงเรียนก็นั่งเหงาอยู่คนเดียวไม่มีแม่คุณแม่มอไปช่วยที่โน่นที่นี่ทีนี้ต่อมาก็มีพ่อค้าขายของธรรมดาเนี่ยขายพวกลูกปัดขายกำไรแก้วขายลูกประคำของเล่นๆเนี่ยเข้ามาขายบ้านนั้นมาทุกวันเกิดคุ้นเคยกับเด็กก็ประชอบใจพ่อค้าคนนั้นนะแล้วไปโรงเรียนพ่อค้าคนนั้นก็ไปโรงเรียนไปเยี่ยมเด็กคนนั้นเอาขนมไปให้อะไรต่ออะไรเวลากลับบ้านพ่อค้านั้นก็มาเยี่ยมที่บ้านไอ้คุณแม่เห็นเขาวันหนึ่งเห็นว่าไอ้ลูกสาวตัวน้อยๆไปสนิทสนมกับพ่อค้าซึ่งเป็นคนชั้นต่ำเพราะคนอินเดียนี่มันเมาอยู่เรื่องเมาวันนะหรือฉันวันนะไม่เข้าเรื่องทำให้เกิดการแตกแยกในสังคมก็ไม่ชอบว่าลูกไปกระทำเช่นนั้นไม่ชอบไม่ควรอันนี้ก็ต่อมาโรงเรียนก็จัดงานก็มีให้เด็กฟ้อนรำอะไรต่ออะไรอย่างนั้นหนูคนนั้นก็บอกพ่อข้าคนนั้นบอกว่าหนูจะไปรำที่โรงเรียนนะต้องไปดูด้วยนะพ่อค้าคนนั้นก็ไปดูแล้วก็ตู้พวงมาลัยไปพวงเนี่ยพอหนูคนนั้นออกรำเขาก็ไปสวมพวงมาลัยให้คนแม่เห็นเขาดูตัวคนนั้นเลยบอกว่าแกนี่ทำไมเอาพวงมาลัยมาสวมลูกฉันแกนี่เป็นคนชั้นอะไรเดี๋ยวพวงมาลัยสวมลูกของฉันอะเกิดปากเสียงกันหนูคนนั้นก็ร้องไห้ร้องห่มเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สบายใจกลับบ้านก็นอนซึมไม่สบายคุณแม่ก็เห็นว่าลูกไม่สบายก็อยู่กับลูกถ้าถามว่าลูกไม่สบายเรื่องอะไรก็บอกว่าทำไมคุณแม่ต้องไปดูคนนั้นด้วยคนนั้นเขาทำให้หนูสบายหนูไม่มีเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนของหนูหนูไปโรงเรียนเขาก็ไปเยี่ยมที่โรงเรียนหนูอยู่บ้านเขาก็มาเยี่ยมเอาขนมอะไรมาฝากเขาเป็นเพื่อนเป็นแท้ของหนูหนูสบายใจหนูไปป้อนไปรำเขาก็ดีใจเขาก็ไปดู แล้วหนูรำดีเขาก็ยังให้รางวัลไม่เห็นใครให้สักคนแต่ว่าคนคนนี้เขาให้แล้วหนูไปคุณแม่ไปว่าเขาทำไมดอกไม้ที่เขาให้นะมันมีเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรด้วยหรือเด็กวัยอย่างนั้นคุณแม่ก็เลยว่าโอ้แม่เรานี่มันผิดแก่แล้วที่ไม่ได้อยู่ใกล้ลูกทำให้ลูกว่าวีไม่สบายใจเลยเปลี่ยนลดการสังคมสงเคราะห์ให้น้อยเนาะไปเท่าที่จำเป็นเอาเวลามาให้แก่ลูกเป็นเพื่อนลูกนั่งคุยกับลูกเวลาทำการบ้านแนะนำอย่างโน้นอย่างนี้เด็กก็เกิดความสบายใจขึ้นการเรียนก็ดีขึ้นอันนี้มีอยู่มากเหมือนกันในบ้านเมืองของเรามีคนนำเด็กที่มีปัญหามาบ่อยๆมาแล้วจะบวชทุกทีมาถึงจะเอามาบวชทำไมถึงต้องบวชมันไม่เรียนหนังสือทำไมไม่เรียนเรื่องอะไรมันขี้เกียจแล้วทำไมมันขี้เกียจล่ะถามต่อไปมันไม่รู้ว่ายังไงมันไม่ชอบเรียนหนังสือนะแล้วลูกใครอ่ะลูกของพี่สาวอ้าวไม่ใช่ลูกของคนที่มาฝากแล้วพี่สาวนั้นไปไหนล่ะมันไปไหนก็ไม่รู้แล้วพ่อมันพ่อมันก็เหมือนกันอ้าวแล้วกันเรียกว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ไม่ได้เรียกทั้งคู่เลยทิ้งลูกไว้กับน้องสาวน้องสาวก็ยังว่าอยู่ในฐานะเป็นหน้าให้นำเป็นหลานก็เลี้ยงหลานไปไม่เหมือนแม่เลี้ยงไม่เหมือนกับพ่อเลี้ยงแล้วเขาก็มีลูกเหมือนกันเขาอาจจะไปโอ้ลูกของเขาเวลาหน้าไปโอ้ลูกไอ้หลานก็นั่งดูใจมันเป็นยังไงเด็กมันเกิดอารมณ์น้อยอกน้อยใจไม่สบายใจบางทีอาจจะเกิดอารมณ์ถึงกับนั่งน้ำตาไหลเพราะว่าไม่มีใครตอบโยนตนไม่มีใครเป็นเพื่อนของตนมันก็ขี้เกียจไปโรงเรียนขี้เกียจเรียนหนังสือเรื่องมันก็ไปกันใหญ่เลยนึกว่าเอามาบวชเถอะมันไม่เรียนหนังสือบอกว่าไม่ได้บวชมันก็มันอย่างนั้นแหละมันไม่ดีขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนต้องเลี้ยงอย่างแม่เลี้ยงลูกด้วยต้องเอาใจใส่ดูแลเขาแต่ถามสารทุกข์สุขเด็กเวลากินอาหารก็นั่งใกล้เขาตักให้เขาบ้างให้กินนั่นกินนี่คุยกับเขาให้เครื่องแต่งตัวกลับมาจากโรงเรียนก็ต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสทำกับลูกของเราอย่างไรทำกับหลานของเราอย่างนั้นเพื่อให้ดีขึ้นบอกว่าเดี๋ยวนี้มันโตแล้วทำไม่ได้แล้วนิ่มติดมาเสียแล้วอันนี้นะคือความผิดพลาดที่เกิดกับเด็กอยู่ไม่ใช่น้อยหรือบางทีก็เป็นลูกของตัวนั่นแหละแต่ว่าไม่เอาใจใส่พ่อก็เลิกงานก็ไปดื่มเหล้ามาถึงบ้านก็ทะเลาะกับแม่ลูกก็ไม่รู้จะไปหาใครหันไปทางแม่ก็เหมือนกับยักษ์วัดเก่งหันไปทางพ่อเหมือนกับยักษ์วัดโพธิ์ไม่ยักษ์ทั้งคู่ไม่ใช่หรือไงยังไงไม่ยุ่งใจไม่สบายใจออกนอกบ้านแล้วไปหาเพื่อนทำหน้าโรงหนังทำอะไรเพื่อนพวกเดียวกันพวกมีอารมณ์แบบเดียวกันมาเจอกันก็ไม่รักค่ายกันมีอะไรก็แบ่งกันกินคนละนิดคนละน้อยเนี่ยเกิดความสบายมันเรื่องความรักนั่นเองเพื่อนมันรักมีขนมชิ้นหักแบ่งคนละนิดเนี่ยมันไม่เคยรับสิ่งเหล่านี้ที่บ้านแต่มันไปรับหน้าโรงหนังเนาะไปรับในซอกในซอยไม่รักกับคนพวกนั้น แต่เด็กพวกนั้นก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรมันคิดแต่ว่าพวกเดียวกันมีสภาพเหมือนกันก็เอื้อเฟื้อกันไม่มีใครจะรักเราเหมือนกับพวกเรารักกันนะมันพูดกันอย่างนั้นมันก็เลยรักพวกนั้นอันนี้เมื่อเด็กเหล่านี้ไปรวมกันเขาเกิดมีคนสักคนหนึ่งมาเห็นเขาเห็นโอ้เด็กพวกนี้ใช้เป็นเครื่องมือได้เราจะต้องเอาความรักไปใช้กับเด็กพวกนี้แล้วจะใช้เด็กพวกนี้เป็นเครื่องมือหัดเด็กให้ร่วมกระเป๋าหัดเด็กให้ทำอะไรแต่อะไรอันนี้โรงเรียนนะที่วัดในกรุงเทพบางวัดนะเขาไปฝึกกันในวัดนะฝึกร่วมกระเป๋าให้มือเบาจกชิงวิ่งราวร่วมกระเป๋าเอาไปหัดแล้วพอได้ฝึกเด็กเหล่านั้นก็คงไม่กินไป
1: ติดคุกติดตารางไปถามมันมาจากไหนก็มาจากพ่อแม่นั่นเองไม่ได้มาจากอะไรไม่เรียบร้อยเคยมีใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องคุกใหญ่ในอเมริกาเขาเรียกว่าคุกซิงซิงไอ้คุกซิงซิงเนี่ยว่าเป็นคุกกลางของประเทศเลยนักโทษอยู่นั่นมากมายแล้วก็มีนักโทษเยาวชนอยู่เยอะเหมือนกันในคุกซิงซิงผู้อำนวยการคุกนี่ต้องการจะสอนพ่อแม่จึงเอาเด็กคนหนึ่งมาอยู่ในบ้านแล้วก็เชิญพ่อแม่ตำรวจอัยการผู้พิพากษาบาทหลวงให้มาอยู่นั่งข้างหน้าแล้วก็ให้เด็กคนนั้นพูดว่าติดคุกเพราะอะไรเพราะเรื่องอะไรแล้วตอนนี้สุดก็เด็กก็เล่าเรื่องไปโดยลำดับลำดับลำดับอันนี้ส่วนโดยการคุกกระบอกเนี่ยเป็นความผิดของตำรวจที่ไปจับเด็กนี่มาตำรวจว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของตำรวจตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามคนทำผิดกฎหมายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะทำผิดกฎหมายก็ต้องจับทั้งนั้นจะไปว่าตำรวจผิดไม่ได้เพราะว่าอัยการเนี่ยไม่สงสารเด็กไปฟ้องเด็กติดคุกติดตารางอัยการก็แก้ตัวว่าอย่าไปโทษอัยการผู้เป็นทนายของแผ่นดินเมื่อตำรวจเขาส่งผู้ต้องหามามีเรื่องเหมาะควรอัยการก็ต้องฟ้องถ้าไม่เหมาะไม่ควรอัยการก็เสนอไม่ฟ้องปล่อยตัวไปโทษอัยการไม่ได้ไปโทษผู้ปรึกษาที่นี่ว่าผู้ปรึกษานี่ทารุณเหลือเกินตัดสินครั้งเด็กคนหนึ่ง5ปี6ปี10ปีก็มีเด็กมันเล็กๆไปตัดสินอย่างทารุณอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ผู้ปรึกษาก็แก้ตัวว่ามันจะมาว่าฉันได้ยังไงกฎหมายนี่เป็นของประชาชนสภาของรัฐเขาออกกฎหมายเขาออกมาอย่างนี้ผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินตามกฎหมายก็ต้องว่าก็ไปตามกฎหมายสิจะไปโทษได้หรือเอาไม่ว่าอะไรอันไปตามบาทหลวงพวกบาทหลวงพวกพระนี่ไม่เอาไหนไม่สอนเด็กก็ให้เด็กเสียผู้เสียคนบาทหลวงแกว่าจะไปวิ่งตามสอนมันยังไงก็มันไม่

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากใครแต่เกิดจากความผิดพลาดในการเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่เองลูกจึงต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้เรื่องมันก็จบเพียงนั้นเรื่องมันก็หมายความว่าพ่อแม่บกพร่องลูกจึงบกพร่องถ้าพ่อแม่สมบูรณ์ลูกก็ต้องสมบูรณ์เป็นธรรมดาหลักมันอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายนี่มันตั้งต้นในครอบครัวแล้วก็แผ่กระจายไปจนถึงตำรวจผู้อัยการผู้พิพากษาหลวงพ่อสมภารก็ปล่อยถูกว่าไปด้วยนั่นเริ่มต้นที่พ่อแม่เพราะฉะนั้นเราที่เป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายรวมทั้งพ่อแม่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายนี่ก็มีส่วนร่วมในเด็กเสียเหมือนกันเอาใจหลานมากเหลือเกินถ้าแม่จะดูก็นี่มาอยู่กับยายมาอยู่กับย่าจะไปดูหลานข้าแม่ก็ไม่ดูได้จะตีก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะคุณยายไปรับหมดคุณย่าก็ไปรับถ้าอยู่กับยายก็ยายรับไหว้อยู่กับย่าก็ย่าไปรับไหว้ปู่ไม่เป็นไรปู่กับตานี่เฉยๆไม่ก็ยุ่งกันไหนแต่ย่ากับยายนี่สำคัญนักหนาที่จะทำให้หลานเสียผู้เสียคนนะก็คอยป้องกันไว้ตลอดเวลาแม่จะพูดจะสั่งจะสอนอะไรเด็กมันได้เรียนสามันยังไม่รู้อะไรอย่าไปดูไปว่ามันมาหายายเด็กก็ไปพาหายายยายก็เป็นเกราะป้องกันไว้พอคุณแม่ว่าก็วิ่งไปหายายขอสตางค์คุณแม่ไม่ให้ไปขอยายได้ยายก็สนับสนุนคุณย่าสนับสนุนให้หลานเสียผู้เสียคนมันก็มีอยู่เหมือนกันอย่างนี้มีอยู่เหมือนกันความจริงคุณแม่ก็จะดูลูกดูเต้าคุณยายก็นั่งหลับตาภาวนายุบหนอพองหนอที่ไปตามเรื่องอย่าไปสนใจมันก็ดีไปหน่อยเนี่ยเรื่องอะไรค่อยว่ากันทีหลังเมื่อเขาทำกันเสร็จแล้วคุณย่าคุณยายค่อยมาพูดนี่นะยายตาบอบโยนกันนี่นะไม่เชื่อคุณแม่มันก็ต้องอย่างนี้แหละคุณแม่สอนอะไรมันต้องเชื่อต้องฟังนะต้องทำตามเรามันเป็นลูกที่ดีก็ต้องรักแม่รักพ่ออย่าไปขัดขืนคำสั่งพ่อแม่ยายช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่เขาจะดูจะตียายช่วยไม่ได้เราจะต้องประพฤติตนเป็นคนดีคุณแม่สอนอะไรคุณพ่อสอนอะไรก็จำไว้นะอย่าไปทำผิดต่อไปอย่าระมัดระวังตัวต่อไปค่อยสอนทีหลังอย่าออกไปเอาตะพวกรับไม่เรียวแทนหลานมันจะเกิดความเสียหายหลานจะได้ใจอย่างนี้มันก็มีด้วยเหมือนกันทำให้เสียหายคุณพ่อคุณแม่วันเด็กจริงก็เป็นเครื่องเตือนใจพ่อแม่ให้นึกถึงหน้าที่ที่จะต้องทำกับลูกเพราะหน้าที่นี่สำคัญมากเรียกว่าถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่อุดมสมบูรณ์เรียบร้อยนี่มันเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติหมดแก่ลูกไปเลยทีเดียวเพราะเด็กดีแล้วมันก็ดีหมดเป็นแถวไปเลยทีเดียวแต่ถ้าเด็กเสียแล้วมันก็กินแถวไปอีกเหมือนกันความเสื่อมความเสียหายจะเกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเพราะอะไรสิ่งยั่วยุมันมากโทรทัศน์วิทยุหนังสืออ่านเล่นภาพประเภทต่างๆที่พ่อค้าผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมุ่งทำลายจริยธรรมของสังคมคลิปออกมาขายเด็กมันไปพบมันก็ซื้อมาเอามาดูกันอะไรกันทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันมันก็เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านซึ่งเราเรียกว่าใจแตกเพราะสิ่งเหล่านี้คุณแม่นี่จะต้องคอยสำรวจคือถ้าเป็นลูกผู้หญิงคุณแม่ต้องใกล้ชิดหน่อยลูกชายคุณพ่อก็ต้องร่วมมือด้วยต้องใกล้ชิดต้องเข้าไปตรวจดูในห้องของเขาอย่าให้เสรีภาพมากเกินไปแล้วก็อย่าถือว่าเรื่องส่วนตัวแม่ไม่เกี่ยวไม่ได้ไอ้นี่มันทำไม่ได้อย่างนั้นทำไมต้องเกี่ยวไว้ก่อนมันยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่เป็นผู้ใหญ่แม่เป็นผู้ใหญ่อายุ

0: 20แล้วยังไม่โตก็มีเหมือนกันลูกคนไหนอายุ20ไม่โตก็รู้คือยังขอสตังค์แม่ช้าอยู่ก็ยังไม่โตแล้วแต่ถ้ามันหยุดขอสตังค์แม่แล้วก็ใช้ได้แล้วมันโตแล้วหรือยิ่งเอาสตังค์มาให้คนแม่ใช้ก็ยิ่งเป็นผู้ใหญ่หน่อยมากขึ้นไปอีกแต่นี่มันยังมาคุณแม่นี่เลยมันจะโตยังไงมันยังเด็กกันนะยังอ้อนขอสตังค์คุณแม่อย่างนี้ก็เด็กโอ้ยังเป็นเด็กเราต้องสอนต้องเตือนต้องอะไรไปตามเรื่องอันนี้การสอนนี่มันต้องสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากต้องใช้มาตั้งแต่อ่อนๆคนโบราณก็พูดไว้สามเรื่องสาน้ำใบยอกอไผ่มาสาน้ำใบยอกอไผ่นี่ก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือสำหรับเด็กสาน้ำก็ว่าเอาน้ำเข้าลูกคือเอาความดีเอาความเย็นเข้าลูกสั่งสอนทำเตือนด้วยน้ำใจเมตตาแบบน้ำเย็นเข้าลูกหมายถึงว่าสาดน้ำจับอาบน้ำใช่ให้มันเย็นกายเย็นใจแล้วก็ใบยอหมายความว่าบางคราวก็ต้องยกย่องให้กำลังใจให้เขาทำดียอให้ทำดีอย่าไปด่าให้ทำดีมันก็ไม่ได้ต้องยอให้ทำดีแต่ถ้าใช้สาดน้ำใบยอแล้วยังไม่ได้เรียน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

แต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝากฝั่งของทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

ยานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้ว7กันถึง8กันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

เปิดเผยออกมาจากอุรังคณิธานนั่นเองที่จำเรือนอุรังคณิธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกกล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำที่มีหนองคลองตรงซึ่งร่วมตกแต่งทะเลสาบหนองแสตลิฟูมีมณฑลอยู่นะซึ่งชาวอีสานด้วยคนโบราณชาวสีโคตะปูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงยานนั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างพระธาตุพนมและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและ

เล่นละหูพุทธประวัติบรรยายด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆซึ่งจนยุคก่อนที่จะมีพระพุทธรูปตลอดจนการทำให้พวกยอมรับนับถือพุทธศาสนามีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนคนเผ่าอ้ายหลานยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชางูบูชานกโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายเป็นจำนวนมากจึงยอมจำนนและก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายกับจะสวมชฎาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเวิร์นป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณเห็นนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการต่อ

ข้อสันนิษฐานคือการบูชางูบูชาหน้าได้สืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับงูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้าพวกเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสขาจะคุมธาเทวนาคามหิติกาอุนจันโนอนุโมหันตุจิรังและขันตุศาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

าอุรังกธาตุกันที่3ได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคาผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้ถอดมงกุฎประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาพระส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างถ้าสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้าเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิกราและไม่มีคำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยพ่อคำบางเมืองสกลนครได้นำคนอพยพไปอยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์และเหตุการณ์ในนครจุลนีประมาณนครอินทรประดับและนครสีโคตรตะบูวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังกธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขายและพระธาตุติ่งหังการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังกธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างไรเราจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

ันจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องนิทานอุรังคธาตุจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคธาตุในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้ 1. นครจุลนีพมทัตอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้นตังเกียในยวนเหนือซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมทั้งดินแดน12จุกไทย 2. นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรภูมิได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้ 3. นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงเมืองสกลนครของเรานี้มีพญาสุวรรณพิมพ์ทานเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวมรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายเกณฑ์เวรได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บรรพาตนาเวงแห่งนี้ 4. นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลตกแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุรีได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงกตแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครหกนครกลนทะหรืออโยธยาซึ่งบางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสัสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้7นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพระยาสุริวงศาเป็นผู้ปกครองท่านที่บ่งคตแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายอย่างนี้มีคำกลอนโบราณบอกหนึ่งได้พูดเอาไว้ให้เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18

มาแล้วถือเป็นซิตี้สเตททั้งหมดทั้ง7นครนั้นล้วนแต่เป็นชนชาติเผ่าพันธุ์วงวานหวานเครือเดียวกันพูดภาษาเดียวกันที่ได้มาร่วมกันสรรสร้างพระธาตุพนมนั้นคือความหมายของพระพุทธศาสนาได้ยังรากลงสู่ต้นบึงแห่งหัวใจของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูงได้เป็นภาคภูมิแล้วน้ำมาฝนซัดเสียงสูญสั่มชีวิตผู้พายกระสูญเสียบอกวนเห็นได้วงทออัดขีเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้มึงเห็นส่วนนามโคตรเสื้อเสียงสื่อสักสกุลก็หอมสูญหายไปจากโลกาเกื้องทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาตังกำบังหาเสียงอยู่ข้างถ่ายซ่อนทอดลูกหลานแค่แล้วหนังสมุดม่วนเมี่ยนดับซาดมาลางหงลูกหลานเลนสีโคตรตะบุญยังซาดแต่งสุ่มเสื้อเหลือเป็นแมวแผ่ไว้ยิ้มของสองฝากฝัง

ข้าประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำนี้นั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตรตะบูนแต่โบราณอาณาจักรสีโคตรตะบูนนั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะซึ่งแสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนุกสนและ

บ้านเองอยู่ทั่วนาตาปีทั้งลาวไทยอ้ายน้องสร้างดนตรีดีดสีตีเต่าเหล่านี้อย่างทราบซึ้งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

มตั้งเจ้นเทิมนุ่มของหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยิ้นเหนียวสายปัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี่ยวบรุษลากันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นบ้านปุ่มห่อใจเข้าแล้วผู้จากอาณาจักรสีโคตบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตบูพวกเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีเหนือสิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพรียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองนี่จะถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไต่หมานฝานเหลิงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซะป่าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไปหมานฝานเหลิงแต่เราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนบนฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตบูได้สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือ

มีชื่อว่าขุนแผนฟ้าถิ่นได้ส่งลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบการควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยบยลในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวที่มีการถือสืบเสกกันมาเรื่องผีฟ้าผีทันผีแถนจนทุกวันนี้ตามตำนานพื้นขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารหลายชาติพงศาวดารไทยบ้างจุ่มหลักคำปลูกสามเหล่านี้จะมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านั้นเมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงผีไทยผีแถนมีคำกล่าวว่า

แถนแน่พ้อมแถนหลวงเถ่าใส่ก็ดีแล้วกระทั่งยางงามเจ้าสองเถ่าหมดไปเขาก็มาละนาดเนื่องหลดสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างขอบพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินอย่าสมัวมองซ่าเทียนอย่ามากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนว่าล้ำดับท่าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ง้ายมากินเขาหน้าเฮาจันเอิ้นใส่ผีทันแล

ประชาชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณี

อย่างนั้นอุบัติขึ้นชาวสิงโคตรบุก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษหรือแต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรบูนสองฝ้าฝั่งของดีเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีรวนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะพืชพันธุ์บางชนิดตกคุมเกิดแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงคุ้มบ่อผมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าขิดให้หลวงยิ่งแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผนสีได้นำเอาเล็กสีแดงๆมาแทงลูกน้ำเต้าตุ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่คนอยู่และมีสัตว์พืชเสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะควันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องอ้าปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆและนอกจากนั้นก็ยังได้ยินเสียงคู่คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้ไม่ตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจนเพิ่งจะมีคำกล่าวว่าอันว่าหูสิวนั้นเรียกว่าเป็นไทยเขาวันนี้หูงามสู่คนเหลืองลุ่มเขานั้นนี้พยาพร้อมอาคมแควนบ้างให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอาวุธซีนั้นเอาเขาไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูพ่อดำเหลี่ยมจังหมีสุวขากำห้างเขานั้นดูดอยสุขให้เขาหากระบอก

ื่อความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณงดงามไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเรียงผาใดผาดักส่วนพวกคนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาดลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตบูรและพระพุทธศาสนามีดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบพบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตบูรของชนชาติสองฝ่ายสังคมอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าลงสู่ก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตรบูรณ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใดในสุวรรณภูมิด้วยสำ

นี่เมื่ออุลัมพธาตุเจ้ายังยืนอยู่หินคองซ่อนซ่ำโคงไทลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากะเฮือนหูสองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วงามใดธาตุพนมเถิกหลึกมั่งอาธรรมครอบคลองเมืองสาตนาพระโคดมบ่หงเฮือนส่วนสิสูญแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกมกันแล้วนี้จะควรถอยห้อยกวนปุ้มกอดแต่เวรไอ้น้องเอ๋ย

พระยิ่งประหยัดด้วยแสงสุวรรณชเวศักดิ์อันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาคุ้มสวรรค์เทพาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวัสดีเลยหายพ่ายฝ่าเป็นลำแง่งสวรรค์มีตาพอไงปอวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพภูมิเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคลุมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอปัก1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภูมิเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานอยู่สวรรค์สัญจาตุมหาราชอยู่ทําไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกขะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันได้กะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเหตุให้คนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเม็ดถือผ้าถือเลื่อยถือควนผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้อน้อว่าสัตว์เพราะฉะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือหนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดหักษาป่ารักษาดงคลื่นไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

มื่อนี่แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮือแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งมิ้มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

ผู้ห่างโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้าง

ผู้ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเว้าจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนผ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเข้าหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจึงเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเซนแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในถ้ำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะๆผัดสอบได้ที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อไม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบได้ที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเสิ่งบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่าลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกภายใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

แล้วเห็นเมฆตั้งก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเคลื่อนที่ตามวิถีโลกกวงท่วงสลา

คือหอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าเนาะอยู่ทางทุ่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยล่งเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจื่อยองยามมวนดีเข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสอ่อนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่ง่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงครับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

ม่วนแมกใหม่ใหญ่ตัวดงเมิดเขาเขียวพอแห่งคำลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุนาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทดถ่วงทั่วเถ่าเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ให้สนสำแสนสำหมากงูใหม่บานหอม

กดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเนื้อได้อยู่

สมบายที่พ่อแม่อายน้องที่หักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจะล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพอขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถื่อนบัดนี้มิตรจีดีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันแม่นยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลื่อยสุ่มหมูหน่อยไถถิ่มปลูกปอคันแม่นเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไถมาดุดกลขึ้นมาเผาถิ่มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่แปลนเอิดเติด

ซ้ายหน้าที่ห้องให้เมียใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรว่าเราเกาหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเตือดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ทุกข์ยากไห้เคิ้นขาดเงินคําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

างพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียงก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งหลายโดยปวกพ้นฮักพี่นี่ฮักน้องบุญปองเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหญ้าขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใต้บ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงฮักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงมืดขาราคาที่ดินบ่อนหนึ่งล้าน200,000กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน300,000เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกะท่านมาซอยหลาย50,000-60,000เกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องค่ายสีเชียงใหม่กะ50,000-60,000ผู้ละไล2ไล่แม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไหลนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

อยเก็บคอยเหมียนไปในแล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่งเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮานอเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเหยื่อนหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กานาบานมาเบิดเส้นใหม่แล้วมาได้เส้นคนเบิดเส้นคนแล้วสิได้เส้นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

ึดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาปดพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีปอผาหมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

ู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดเบิ่งน้องไหลหลังลงโฮมกันก็เราเต็มหน้าที่กว่างบุญกุศลสร้างทั้งปาปังกำบาปก็ได้แล้วเพียรพรรมสร้างก็เต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ้ย

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อน

กายเณวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกานันตุจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเถ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกูเรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วมหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เปิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ามมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนสิมาหอดเพี้ยนพำไหวตางให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคินข้างแม้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักเม็ดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพันนี้แกก็พาแม่ของแกมา 2-3 ครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนพุกชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนต่างหลายส่วนวันที่สามมากสปอวานนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุกไม่แหล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตราวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอมาตย์ก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าต ายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้เงี้ยได้หย่อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสัยวัฏทันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานอ้าวก็พาลูกน้องมารับเพียงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกลูอีกคนนึงอีกกลุ่มหนึ่งเอกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาริยาอาจารย์วิทยาวงกะละสินสองผัวเมียกับพาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญไว้ซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแพทย์ด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจัดรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบท่านตั้งหลายอย่าคาดจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั้นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในท่าน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังฟิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินี่กายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปเหลือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคนงามความดีมามากสุดท้ายผลกรรมจักต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุติยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกล่าววันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำ ำพึ่งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพานร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้า sorry sorry เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุญถูกเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานนท์ในวัดนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัติยางขนนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมา1วันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงคุณยอมณรงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เราให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นขณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนุ่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยเมื่อมุกดาหารคำจะอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมาส่งโอ้ยอย่าเม่นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกู่มันบ่ได้เม่นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหนาปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมล่ะมันก็เลยอยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านตาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไล่มันลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสินจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่ง ธรรมแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดที่ตัดโตผู้ดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคาโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอะสุตวาปุถุชโกปุถุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุนถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากะเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอะวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอะปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฟื้นกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายณโนที่จะตัดสรุปในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเขาเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคา ก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเซกามือทุกวันมาจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทั้งหมดในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยลังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 ม้วนมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนใหม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษานิ้วป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะหยักไข้อย่างหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมะเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูบบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนะอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังขยาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสะเทระภาพเจ้าอาโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซ่อหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมา

0: ริกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุทธาภาครักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วัน
2: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโยสิบตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสินของส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71รายและผู้สูญหาย45รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแพ้ไฟไหม้รองรับส่งต่อ
3: นายแพทย์สมเด็จจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือไอICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายกฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
4: างสาวสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT ผู้ขนโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแ

0: ของผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
3: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงต่อกฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าคนที่มีการแก้ไขกฎหมายให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนมาราจิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil Service Exchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
5: นายเอกกิติ นิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้2แสนล้านบาทเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
6: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และทางนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ Clawback มาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกาสิตาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยทุ่งฟ้าร
8: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนมุ่งสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่ 1การฝากคันสามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลและสุนทรจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: วรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
2: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาห์เรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนักกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายหน้าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรบกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทําบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู่นท่าแตงสารวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพะบางผาตั้งวังเวียงขึ้นไปนู่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินตัวข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาคมผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้ถือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่เขามาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกับเซดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสุวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแผ่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดียวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทาน ได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุ่มเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพกแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโคนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ. 8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตู่ใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค้ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศาสะในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบุญเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆข้าวเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบุญข้าวสารากกับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบุญผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบุญนี้ชาวสีโคตบุญก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตบุญนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้ ย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีกับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมดไปเขาก็ม่อละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วกายเกิดเป็นผีหลวงเสือมึงเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นต่างผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินอย่าสมมั่วเมาสาเทียนย่อมมากินเขาโพสนั่งเขาพอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นก็จึงกินจนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาพี่ย่ามากินเขาน้ำเฮาจึงเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังฟ้าทูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลัทะสัมสลัทะสมเยกิจสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลัทะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิจสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลัทะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลัทะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังชิวเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีดีคงจะได้ข้าวได้ปลาพร้อมกันนั้นในเดือน10ฤดูสลัทะน้ำเปี่ยมฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนใส่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมมีช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาหอมข้าวปลาอาหารสมสุขลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่บีบคั้นไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วก็ลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลา1เดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลัทะสอเสือสละอารอเรือทอทหารสลัทะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสลัทะที่เขียนด้วยสสาราสละอาลอเรือทอทหารสลัทะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสสาราสลัทะสเสือสลัทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมโสกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาหอมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลย เมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่ายกท่านถอดให้สังโฆพร้อมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ท่านท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาให้สังโฆท่านถอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพพานผลบนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบาลเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกผอมในหมอกแผ่นแดงเทพทรไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซุ่มที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดล่อถาส่วนบุญซุ่มที่เป็นเทพไทยโนอยู่ทั้งสวรรค์สิพากันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเฮาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลิบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินถามบ่คันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคะนี่น้ำพี่น้องสิลงหมอกแผ่นแดงส่วนประเพณนรกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สลบนศอกหาศาสตร์แต่งซุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อลงไต่ตามสลาหิ่งทาตามหนทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มัวแต่วนวินสั่งปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยลงหมอกแผ่นแดงเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไหวให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะศอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องควนข้างเอิญกูลูกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเข่าอาลามหลวงกวงใหญ่หลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้าวนี่เทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเส้นแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีนตอนผ้ากันท่านถอดไห่ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรไห่อยู่เย็นก็ให้ลุหลับได้โดยดังเกยประสงค์งามเมื่อมอดละนาตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามล้วงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสือเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่อใดมั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมิดเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพองประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิ่มหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ข้อว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟข้อว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เห็ดเขาเป็นหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อันม่วนผอมท่านเท่ให้ซุ่มบ่มีสาดเส้นเขาบ่มี
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรำ

ังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซ้อดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เดน

คือหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอดเส้นเฒ่า

่ตื่มเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ทรฝ่าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะปุ่นกับผีนี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบมาดเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแล่ลิงเตียงทึ่งสวรรค์พุ่นหามีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามันละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยหูมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่น

คือห้องปลูกต้นใหม่เพียนพำแพ่งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุกเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะทำเนียมแท่บุญกรรมน้ำแตงพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลอเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสม

ประสานกับเสียงพินเสียงซ้อเสียงของดังมาหวนหวนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักแพงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดใหญ่มาห่วมศาสตร์ห่วมเซนห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเข่าห่วมล้านประสานจิตประสานใจสั่งคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นทานห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนิ่นกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนคืดไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดมาเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผุ่นสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติกย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเซนใหม่ผัดมาได้เซนคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกับเป่าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ไห้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนวันน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักสกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ฟ่วมเว้าฟ่วมว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารามโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจะอุทปานั่นจะเยทะทันติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสธาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสขคามิโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวป่ายะคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีข่มเว้าข่มว่าข่มปากข่มจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาถาวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิว่าจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมูนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเสวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ศักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพย์หายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตรัสรู้อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสถาปาปังปวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรกแน่นอน

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหอบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นเผื่อนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตว์สกุลบ่ฮอนซูนหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำให้เฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีพิษมีภัยว่าแม่นฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมานี่โลกมีภัยต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดพิษสับภัยทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันลบหญ้าขาหุ่นวนรูปป่าอารามรูปป่าปู่ป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทําการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนมุนมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่ล้านปักกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยว่าแม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทางแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

คือภูมิบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ทางทหารมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเลี้ยวขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดา

ความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนหล่าพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่กระมังเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพัน

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็งอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกโดยการกล่าวในเมื่อเถรเรนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำเริญ

าแหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

สุก็ยืนการว่ากลับไปเถอะเม้งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มือเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเม้งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

ังดังนั้นก็สนเท่ยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวละอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหนิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม่งเจ้าอยู่ไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตา

แต่เสียงที่หลังออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใยความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่ตอนนั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่ในดวง

แห้งลำบากตรากตรำทุกข์ขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทางตาปีเมื่อยอมเพลชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปู่พันกษัตริย์รักแม่ดวงตาเมื่อรักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตรไม่มีใครจะดี

งใจจะได้นู่นเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำมาดูเอิบอาบไม่ทราบซ้ำสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกข์โรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นหวั่นระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้กองกู้สกุลวงดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพล่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาว่าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไว้ในพระสนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดเหยียบจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

ื่อคลอดลูกแล้วแม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรย์ให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

่านอนาถามินทิกาแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธ

เศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

ุ่งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พ่อจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า1,000กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมก็เลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

วันรุ่งขึ้นนายกาละได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันภัตตาหารที่บ้านท่านเศรษฐีดีใจมากเมื่อพระศาสดาฉันภัตตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปฐพภาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกละยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์เสียอีก

ำหรับผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีๆของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรเพียงแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุ

สมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งไทยสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่ภาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

จาการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ผลนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างทางอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเข่งเกียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงมือของท่าน

นไม่ได้เกิดจากโพรงม้าแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และจะเริ่มเติบโตต่อไปบนความศีรษะของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหลายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตระหนี่กลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ยามลูกคืนแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ้งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเข้าเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหารือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3 ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

0: ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโอ้แม่แต่ครั้งก่อนๆ นู้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ขวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าได้ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโทแม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียว
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
2: ฟังจึงเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องเบื้องต้นตอนนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้รับฟังมาการปฏิบัตินั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำต่อไปและจะต้องทำติดต่อกันไปตลอดเวลาจึงจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพระศาสนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราแม้แต่น้อยเรามีไหว้เหมือนกับว่ามีของเก่าๆไว้ดูเล่นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะต้องใช้ของนั้นให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราฉันใดในเรื่องธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการปฏิบัติในขั้นไหนเราต้องการผลในรูปใดพระธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นั้นมีมากมายหลายขั้นหลายตอนเพื่อให้เหมาะแก่บุคคลที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาคล้ายๆกับยาซึ่งมีไว้หลายขนานสำหรับแก้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเราจะมียาอย่างเดียวครอบจักรวาลแล้วจะใช้ยานั่นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะโรคมันหลายเรื่องในจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกัน มันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในใจของเราเราก็ต้องแก้ด้วยยาที่เหมาะแก่เรื่องนั้นสิ่งนั้นก็ได้ประโยชน์ในปัจจุบันนี้หรือประโยชน์ในการต่อไปหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือการพ้นจากความทุกข์เด็ดขาดในชีวิตนี้เราก็ต้องเลือกเพ้นธรรมะมาใช้ให้เหมาะแก่สิ่งที่เราจะต้องการ ว่าเราจะต้องการอะไรในเบื้องต้นของชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องการอยู่อย่างเป็นสุขในโลกนี้เราก็ต้องหาเครื่องประกอบเพื่อให้เกิดความสุขในโลกนี้ชีวิตของเรานี่ต้องการอะไรบ้างก็สิ่งที่เป็นเรื่องจำเป็นแก่ร่างกายก็มีเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยาสำหรับแก้ไขอันนี้เรียกว่าปัจจัย4เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราจะอยู่โดยไม่มีอาหารไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มีบ้านเรือนอาศัยก็ไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มียากินในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้มันจำเป็นจะต้องใช้สิ่งใดใช้มากก็ต้องหามากสิ่งใดใช้น้อยก็ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรมากเราก็ต้องหาสิ่งนั้นมากินมาใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มยาแก้ไขที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะต้องใช้มันเรื่อยไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีน้อยมันก็ไม่พอกินพอใช้เราจึงต้อง

การแสวงหาการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าการแสวงนั้นเป็นธรรมแต่ถ้าเราแสวงหาสิ่งไม่เป็นธรรมก็เรียกว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมการทำงานก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งของชีวิต หน้าที่มันก็คือธรรมะเหมือนกันเช่นเราเป็นชาวนาเราก็ทำนาชาวสวนทำสวนคนค้าขายทำการค้าขายข้าราชการก็ทำราชการการทำหน้าที่นั้นก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมธรรมะนั่นก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราถูกต้องเรียบร้อยก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเช่นเราไปลักข้าวของของคนอื่นเอามากินมาใช้ไปลักอะไรอะไรของเขามาเพื่อประโยชน์ของตัวอย่างนี้ไม่ชื่อว่าทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นการประพฤตินอกศีลนอกธรรมคนประพฤตินอกทางของศีลธรรมย่อมสร้างปัญหาให้แก่ตนสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นคนนั้นจะต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันหลายเรื่องหลายประการเพราะการกระทำหน้าที่นั้นไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่เรียกว่าเป็นหน้าที่การไปฆ่าเขาไม่ใช่หน้าที่การไปลักของเขาไม่ใช่หน้าที่การประพฤติล่วงเกินของรักของชอบใจใครๆก็ไม่ใช่หน้าที่การพูดโกหกคำหยาบคำเลวไหลก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการพูดตามหน้าที่หรือว่าเราไปเสพของมึนเมาทำลายสติสัมปชัญญะทำลายสุขภาพทางกายทางใจให้เสื่อมโทรมลงไปก็ได้ชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเราเล่นการพนันเราก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนแต่ไม่มีการพักผ่อนกลับไปเที่ยวทางตาดูนั่นดูนี่หาความสุขสนุกทางเนื้อทางหนังก็เรียกว่าไม่ได้ประพฤติในหน้าที่ที่มนุษย์จะพึงกระทําเป็นการกระทํานอกเหนือหน้าที่ออกไปการกระทําอันใดที่มันผิดหน้าที่ก็เรียกว่าผิดศีลธรรมในทางพระศาสนาผู้กระทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมย่อมได้รับความทุกข์ในภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นบาปสิ่งที่เป็นบาปนั้นคือทําจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วผลของบาปก็เป็นความทุกข์เป็นความแสบร้อนการสะสมสิ่งชั่วร้ายเรียกว่าสะสมบาปการสะสมบาปเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขโขปาปัสสะอุจเจโยการสะสมบาปคือความชั่วเป็นความทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้จักสิ่งถูกต้องทำสิ่งถูกต้องเราก็สะสมบุญเมื่อสะสมบุญเราก็มีความสุขตามพระบาลีที่ว่าสุขโขบุญยัปสะอุจเจโยการสะสมบุญเป็นความสุขสะสมบาปเป็นความทุกข์ใครอยากจะทุกข์ก็ไปสะสมบาปให้มันมากจนท่วมหัวท่วมหูใครอยากจะมีความสุขก็สะสมบาปบุญคือความงามความดีทุกโอกาสที่เรามีเวลาจะทำบุญได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณได้เราก็ต้องทำสิ่งนั้นอย่าไปทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเพราะการ

ยู่ในใจของเราเราก็ถูกผีบังคับให้ไปกระทำอะไรต่างๆเป็นเหตุให้เราเสียผู้เสียคนพ่อแม่เดือดร้อนพี่น้องเดือดร้อนคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยเดือดร้อนเพราะเรามีผีอยู่ในใจของเราเมื่อเรามาสำนึกรู้สึกตัวว่าการเอาผีมาไว้ในตัวเนี่ยมันเป็นความทุกข์ไม่เป็นความสุขเลยและไม่ใช่ทุกคนเดียวยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีกหลายคนแล้วก็ควรจะ พิจารณาให้เห็นทุกโทษของสิ่งนั้นคนเราจะละอะไรจะเลือกอะไรไม่ใช่มันละได้ง่ายๆเลือกได้ง่ายๆต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจึงจะละได้ถ้ายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นด้วยตัวเองนี่มันยังละไม่ได้ถ้าฉะนั้นจึงต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นมันให้โทษแก่เราอย่างไรลองศึกษาเรื่องของตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลในด้านเป็นคนผ่านเรียกว่าอนุบาลในด้านเป็นคนชั่วเริ่มคบเพื่อนก่อนคนเรานี่มันจะชั่วนี่มันเริ่มคบเพื่อนก่อนคบเพื่อนผิดเพื่อนคนนั้นเขาชั่วอยู่ก่อนแล้วแล้วเราไปคบคนนั้นเมื่อไปคบคนนั้นก็ถูกเขาโน้มน้อมจิตใจชักจูงให้ไปทำชั่วเพิ่มขึ้นแต่เหมือนเขาเราก็ไปทำความชั่วนั้นมันมีอะไรเป็นเครื่องล่อคล้ายกับว่ามีน้ำหวานล่อใจมีสิ่งอร่อยล่อใจจูงใจคนใจอ่อนใจง่ายก็ไม่พิจารณาตัวเองไม่ตักเตือนตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไหลไปตามความชั่วที่เพื่อนชักจูงไหลไปบ่อยๆก็เลยตกลงไปในกระแสของความชั่วและเมื่อลงไปในกระแสของความชั่วแล้วมันก็ไหลเรื่อยไปจนกระทั่งออกทะเลลึกแห่งความชั่วแล้วก็จมน้ำตายเพราะความชั่วท่วมทับอันนี้คือสาเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงคนไม่เคยเล่นการพนันไปเดินกับนักการพนันไม่กี่วันก็จะเล่นได้คนไม่ดื่มสุราเมรัยไปเดินตามหลังคนนักดื่มข้าวสองสามวันก็ดื่มเป็นคนไม่เที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปเจอคบหาสมาคมกับพวกนักเที่ยวอย่างนั้นเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเมื่อไปมันก็ถูกกับกิเลสมันก็ไปกันใหญ่เลยเสียผู้เสียคนไปคนใดไปคบเพื่อนชอบสนุกเฮฮานิสัยก็ต้องเปลี่ยนไปในทางสนุกเฮฮาแล้วก็เสียผู้เสียคนไปคบคนขี้เกียจสันหลังยาวคนขี้เกียจมันก็อวดความขี้เกียจให้เราเห็นด้วยการไม่ต้องทำอะไรด้วยการนอนด้วยการเล่นด้วยการสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอเราไปใกล้คนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมันดีไอ้นี่ไม่ทำอะไรมันก็อยู่ได้แล้วก็เพราะความชั่วร้ายขึ้นในจิตใจก็เห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญเห็นความมืดเป็นแสงสว่างชีวิตของบุคคลนั้นก็จะตกลงไปสู่กระแสของความชั่วความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีมูลฐานมาจากการคบหาสมาคมคือไปคบคนชั่วเข้าเราก็เลยชั่วตามเขาไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เมตตากรุณาต่อชาวลูกทั้งหลายพระองค์เห็นพิษเห็นภัยของการคบหาสมาคมนี้มากจึงได้สอนไว้ในมงคลสูตรข้อแรกเลยทีเดียวแต่เรานิมนต์พระไปสวดมนต์ตามบ้านของเราพระท่านจะสวดข้อแรกก็สวดว่าอาเทวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเทวนาซึ่งแปลความว่าอย่าคบอันตภานจงคบหาสมาคมด้วยบัณฑิต

พูดเป็นเรื่องแรกมงคลนั่นคือเหตุที่จะสร้างความสุขความเจริญในแก่ชีวิตอันนี้สิ่งที่จะเกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตนั้นข้อแรกก็คือการไม่คบคนผ่านคือไม่คบคนพวกที่ประพฤติชั่วเรียกว่าพาลชนพาลชนคือคนที่อ่อนปัญญาก็พวกปัญญาอ่อนนั่นเองปัญญามันอ่อนมีไม่พอที่จะศึกษาค้นคว้าใจตรองในเรื่องนั้นๆให้รอบคอบเลยก็ไปคบคนอย่างนั้นเข้าคนอย่างนั้นก็มีสภาพเช่นนั้นอยู่เมื่อเราไปคบกันเข้าเขาก็จะดึงเราไปในทางชั่วต่างต่ำอย่าว่าแต่คนเลยแม่สัตว์เดรัจฉานถ้าไปอยู่กับคนชั่วมันก็จะชั่วตามคนนั้นไปคนเลี้ยงสุนัขเป็นนายพรานใส่ใจโหดมันก็หัดสุนัขให้ลายสัตว์ให้กัดสัตว์ให้ตายเพราะหัวหน้าคนเลี้ยงมันมีนิสัยอย่างนั้นเขาก็จะสอนสุนัขของเขาให้ทำอย่างนั้นตามความคิดของเขาคนทำเลี้ยงต้นไม้ในเรื่องกล่าวไว้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเอาไปปลูกปนไว้กับต้นไม้อีกต้นหนึ่งรากมันไปพันกันเข้าแล้วออกลูกมาก็มีรสชาติเหมือนต้นไม้ต้นนั้นคือขมไปโดยปกติผลไม้อย่างนั้นไม่ขมแต่ว่ามันกลายเป็นของขมไปพระเจ้าแผ่นดินรู้ก็ให้ศึกษาค้นคว้าคนฉลาดในเรื่องต้นไม้ก็บอกว่าต้นไม้นี่มันขมเพราะว่ารากมันไปพันกับต้นไม้ขมเชื่อมสนิทกันดูอาหารประเภทเดียวกันเอามาเลี้ยงต้นของตัวลูกออกมาก็เป็นของขมไปด้วยมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องหนังสือมงคลนี่ท่านเล่าว่ามาคนเลี้ยงเป็นคนกระจอกหอกง่อยเดินขยกขยกขยกขยกจูงมาทุกวันทุกวันมาเดินขยกไปด้วยม้าที่เดินตามหลังคนเดินขยกนี่ก็เดินขยกไปอย่างนั้นพระราชาเห็นไว้ม้าทำไมมันเดินไม่เรียบร้อยมันบกพร่องที่ตรงไหนเขาเรียกว่านายสัตวแพทย์มาตรวจสอบว่าม้ามันเป็นลูกอะไรจริงเดินอย่างนั้นนายแพทย์มาตรวจสอบเรียบร้อยละเอียดไม่พบว่าม้าเป็นลูกอะไรเลยก็จนปัญญาเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามันเดินขยกได้อย่างไรอันนี้กับพระราชาก็ไปถามพระฤาษีที่เป็นนักจิตวิทยาพระฤาษีนี่เป็นนักจิตวิทยาด้วยเหมือนกันถามว่าม้ามันไม่มีลูกอะไรแต่ทำไมมันเดินขยกขยีพระฤาษีก็นึกว่ามันต้องมีคนสอนให้เดินขยีโดยไม่เจตนามันจึงเดินอย่างนั้นก็ถามว่าใครเป็นคนเลี้ยงม้าตัวนั้นก็บอกชื่อคนนั้นแข้งขาไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างไรคนก็บอกพระฤาษีว่าไอ้นั่นขามันพิการเวลาเดินมันก็เดินขยกขยเกไปบอกว่านี่แหละม้าที่มันเดินขยกขยเกเพราะไอ้นั่นมันเดินไปข้างหน้าอันนี้ม้ามันนึกว่าไอ้นั่นสอนกูให้เดินอย่างนั้นแล้วมันเดินขยกขยเกไปด้วยมันติดกันน่ากลัวต่อมาก็รู้สาเหตุพระราชาก็เปลี่ยนคนเลี้ยงให้คนเลี้ยงที่แข้งขาปกติเลี้ยงม้าตัวนั้นคนแข้งขาปกติมันก็เดินปกติม้าตัวนั้นก็ค่อยเดินปกติขึ้นเลยเรียบร้อยนี่มันเรื่องของการคบหาสมาคมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเสียผู้เสียคนเด็กวัยรุ่นอยู่กับพ่อแม่ประพฤติตนเรียบร้อยพ่อแม่ก็ไม่ใช่มีความเป็นอันตรพาลและไม่ได้สอนลูกเพื่อให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอออกไปสู่สังคมคือไปอยู่โรงเรียนชั้นมัธยมก็ไปคบเพื่อนคบฝูงเด็กไม่รู้ว่าใครควรคบไม่ควรคบก็เลยไปคบเพื่อน
พื่อนที่เหลวไหลนั้นมันมักชวนเราให้สนุกเช่นชวนหนีโรงเรียนชวนไปเที่ยวดูหนังชวนไปฟังเพลงแล้วก็ชวนไปดื่มของมันเมาชวนให้สูบบุหรี่ชวนให้ทำแต่เรื่องที่มันไม่ดีแต่ว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเด็กคนนั้นก็เลยค่อยเปลี่ยนนิสัยไปสู่ความชั่วร้ายวันละนิดวันละหน่อยจนกลายเป็นคนมีสภาพเช่นนั้นไปสิ่งที่เรียกว่านิสัยนี่มันเกิดจากการกระทำบ่อยๆเราทำอะไรบ่อยสิ่งนั้นก็เป็นนิสัยดื่มสุราบ่อยๆก็มีนิสัยทางดื่มสุราเล่นไพ่บ่อยๆก็มีนิสัยทางไพ่ติดไพ่ถ้าไม่ได้เล่นแล้วก็อยู่ไม่ได้เล่นเองไม่ได้แจกเด็กแค่มานั่งเล่นให้ดูก็มีลูกมันหนักไอ้นี่ไพ่มันเข้าสิงใจเพราะเล่นบ่อยๆทำอะไรในทางชั่วบ่อยๆมันก็ก่อจับเป็นนิสัยจิตใจเปลี่ยนสภาพไปในรูปอย่างนั้นแล้วก็เสียผู้เสียคนไปแต่นี่บางเพื่อนบางคนนั้นมันเสียไปมากแล้วเพราะว่าเสพของเสพติดที่ทำลายชีวิตทำลายอนาคตทำลายสุขภาพทางกายทางใจเช่นผงขาวเป็นต้นผงขาวนี่มันเมื่อก่อนไม่มีเพราะมันมีผงดำกินกันอยู่ผงดำก็คือยาควินนั่นเองสูบกันแต่ว่ามันสูบเป็นที่เขามีโรงให้สูบใครจะสูบต้องเข้าไปในโรงนั้นจะเอาไปสูบที่อื่นไม่ได้ปกป้องง่ายกว่าเพราะเราไม่ให้คนที่ไม่สูบเข้าไปได้ไม่ให้เด็กหนุ่มเข้าไปในโรงยาฝิ่นเพราะเข้าไปแล้วมันจะติดฝิ่นเพราะฝิ่นนั้นมันชวนให้ติดอย่าว่าแต่คนเลยจิ้งจกตุ๊กแกยังติดเลยเขาบอกว่าในโรงยาฝิ่นนั้นจิ้งจกมาอยู่เต็มไปบนหลังคาทุกแกก็มามันได้ควันของฝิ่นที่คนจุดสูบแล้วก็มันสูดกลับไปทุกวันเหมือนกับไอระเหยอย่างนั้นจิ้งจกก็เลยเป็นจิ้งจกขี้ยาไปด้วยทุกแกขี้ยาไปด้วยมันติดได้นะของอย่างนี้มันก็แปลกเหมือนกันแล้วไม่ไปไหนต้องมารออยู่เมื่อไรละเหยมันจะขึ้นมาถึงกูบ้างนะมันติดอย่างนั้นคนเรานี่มันติดง่ายกว่าสัตว์เดรัจฉานจิตใจคนนี้อ่อนไหวง่ายและในทางชั่วนี่ง่ายที่สุดเพราะทางชั่วมันต่ำมันไหลไปง่ายเหมือนกับน้ำที่ไหลไปที่ต่ำมันง่ายแต่ถ้าเราจะทดน้ำให้ขึ้นที่สูงต้องใช้แรงงานใช้เครื่องสูบขึ้นไปและเครื่องนั้นต้องดีด้วยจึงจะสูบน้ำขึ้นไปได้คนหนุ่มคนสาวผู้ร้ายเดียงสาไปคบหาเพื่อนอย่างนั้นเข้าชั้นแรกนะสนุกหรอกสูบสนุกสูบบุหรี่พ่นเล่นสนุกพ่นนานๆเข้ามันก็ติดบุหรี่สูบเฮโรอีนเล่นสนุกอยากลองพอสูบต่อไปแล้วมันติดใจเพราะมันทำให้เคลิบเคลิ้มให้เป็นสุขแบบคนขี้ยาสุขแบบคนขี้ยามันดีมันก็เลยชอบก็เลยติดแล้วก็ต้องสูบบ่อยๆจนร่างกายไผ่ผอมสูบซีดพยายมจดชื่อไว้เรียบร้อยยังแต่ว่าจะเอาตัวไปทำนั่นเองพ่อแม่เห็นข้าวก็ตกใจเอ๊ะทำไมลูกชายของเราเมื่อก่อนรูปร่างหน้าตามันแข็งแรงดีเดี๋ยวนี้ทำไมมันผอมโซลงไปทุกวันเวลาก็เรียกมาไต่ถามก็รู้เรื่องว่าอ๋อแย่แล้วมันไปเป็นทาสยาเสพติดเข้าแล้วที่เป็นทาสยาเสพติดเขาเพราะว่าไปคบเพื่อนพวกที่ชอบเสพสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกรงใจเพื่อนไอ้เกรงใจไม่เข้าเรื่องนี่ทำให้คนเสียมามากแล้วเลยก็ติดสิ่งเหล่านั้นงอมแงมจนเสียผู้เสียคนไป
แต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกเสียผู้เสียคนจึงพยายามเยียวยารักษาเอาไปโรงพยาบาลเอาไปสถานอบรมในเรื่องอย่างนั้นให้รักษาพอผ่อนคลายลงไปหายลงไปมีชีวิตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างแต่ว่ากลัวยังกลัวอยู่ว่ามันจะไปอีกเพราะเพื่อนอาจจะมาชวนว่าใดก็ได้ของมันเคยนี่ไม่ได้พอเพื่อนกวักมือแล้วจะไปอ่ะคนเคยดื่มเหล้าเนี่ยได้กินเหล้าไม่ได้เคยสูบบุหรี่ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้เคยสูบเฮโรอีนพอได้กลิ่นเฮโรอีนเนี่ยมันก็ทนไม่ได้มันวกลงไปหาจุดนั่นทันทีเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตก็เลยต้องหาวิธีการให้รอดพ้นจากอันตรายนั้นด้วยการถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็นำมาฝากวัดให้ได้เข้าใกล้พระได้ฟังเสียงพระแล้วจะได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเข้าหาพระเอาพระเป็นผู้นำในชีวิตต่อไป บางคนก็เลือกได้บางคนก็เลือกไม่ได้บางคนมาอยู่วัด2วันหายไปแล้วบางคนวันเดียวคืนเดียวหายแล้วหายแล้วไม่มาอีกต่อไปเขาไม่อยากจะเป็นคนแต่เขาอยากจะเป็นขี้ยาเขาไม่อยากจะหายจากโรคนั้นอยากจะเป็นโรคนั้นตลอดชีวิตเขาไม่รู้จักคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เขาไม่รู้ว่าความรักคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหนเขาไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความโทมนัสเสียอกเสียใจในการเปลี่ยนสภาพของลูกหญิงลูกชายในสภาพนั้นอย่างไรเขาคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตก็ตกต่ำต่อไปจนเข้าคุกเข้าตารางไปออกจากคุกก็ส่งไปแดนนู่นรังสิตเอาไปรวมกันไว้ที่นั่นเคยไปพบมากมายกายกองไปอยู่นั่นก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันไปแต่ได้ทราบว่าอยู่นั้นก็ยังมีสูบเหมือนกันเพราะว่ามีคนจะหากำไรจากคนพวกนั้นโดยไม่ได้คิดว่าเรากำลังทำลายคนพวกนั้นเราเอาของสันแหลงไปป้อนทางวิญญาณก็คนนั้นให้คนนั้นเสียผู้เสียคนต่อไปเลยก็ไม่สามารถจะคืนดีได้เพราะเขาไม่ร่วมมือเพื่อให้ตนเป็นคนดีอย่างนี้ลำบากมากแต่ว่าบางคนเมื่อมาอยู่วัดแล้วก็รู้สึกสำนึกตัวตั้งอกตั้งใจที่จะปรับตัวเองให้เข้าหาแนวทางที่ถูกที่ชอบบังคับตัวเองมีความอดทนมีความเสียสละสิ่งชั่วร้ายออกจากจิตใจก็ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจดีขึ้นได้บวชในพระศาสนาบวชเรียนแล้วก็ลาสิกขาต่อไปอีกเมื่อลาสิกขาออกไปอยู่เป็นเด็กบ้านก็ไม่ยอมทำชั่วต่อไปตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสำเร็จได้ปริญญาที่นี่ก็มีคนหนึ่งในสภาพเช่นนั้นก็ออกมาไหว้ก็ให้อยู่วัดปีหนึ่งแล้วก็ให้บวชอยู่2ปีเขามาลาสิกขาเพื่อจะไปเรียนรามคำแหงเพราะว่าเขาได้ม.ศ.5ไว้แล้วก็เลยอนุญาตว่าเธอศึกได้เพื่อไปเล่าเรียนแต่เธอต้องอยู่วัดอีก2ปีเรียนหนังสืออยู่ที่วัดอย่าไปอยู่บ้านเขาก็ตกลงเลยก็อยู่วัดเรียน2ปีแล้วก็ออกจากวัดไปอยู่บ้านญาติตั้งใจเรียนสอบได้นิติศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ไปเรียนเนติเดี๋ยวนี้ได้จะเป็นเนติบัณฑิตแล้วภายใน4ปีนั้นเขาก็ได้สำเร็จวิชาการเพราะเรียนจริงทำจริงอันนี้ได้รับผลจากการมาอยู่วัดและเขาเปิดใจรับสิ่งที่พระมอบให้ไอ้บางคนมาอยู่วัดมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันคือสันดานมันไม่คิดจะดี
ไม่คิดจะพ้นตัวจากความชั่วความร้ายบวชแล้วเขาบอกว่าไม่ให้สูบบุหรี่แอบเอาบุหรี่มาสูบไปบ้านก็ซื้อบุหรี่มาแล้วเอามาแอบสูบในห้องสูบคนเดียวไม่ได้ต้องชวนเพื่อนมาเข้าแก๊งแอบสูบบุหรี่กันจนพระจับได้ก็ไม่เลิกไม่ละเป็นคนดื้อคนดันชอบทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากไม่เปลี่ยนสภาพชีวิตไม่จะไม่เป็นคนโอนไม่เป็นคนถ่อมตนไม่เป็นคนรู้จักสภาพชีวิตของตัวว่ามันจะเสียผู้เสียคนอย่างนี้เขาเรียกว่าโปรดไม่ได้มันเป็นดอกบัวใต้น้ำที่จะต้องเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปไอ้ต้นบัวกับเต่าเนี่ยมันคอกันเหมือนกันไอ้ที่หนองข้างหน้าวัดน่ะต่อมานี่คนพวกอยากอายุยืนเหมือนเต่าหรืออยากจะงูเหมือนเต่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ชอบไปซื้อเต่ามาปล่อยวัดเรียกไหมกันซื้อเต่ามาปล่อยวัดเต่าตัวเล็กโตตัวใหญ่ปล่อยกันใหญ่มีเต่าตั้ง20กว่าตัวอยู่ในศาลนั้นลูกดอกบัวปักไม้ไผ่เพื่อให้มันได้อาศัยเกาะลูกไว้ไม่กี่วันกินเกลี้ยงเลยเต่ากินหมดไม่ขึ้นสักกอเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไอ้ดอกบัวใต้น้ำนี่มันเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลานี่กินทีเดียวคือเต่ามันชอบกินก้านบัวกินเหง้าบัวใบบัวมันก็กินเห็นว่าต้นใบบัวมันขาดลอยมาอยู่ใกล้กุฏิเต่ามาโผล่หัวกัดใบบัวมันไม่มีอะไรจะกินก็เลยกินใบบัวไปพลางๆมันอย่างนั้นคนชอบเอามาปล่อยคนที่ปล่อยเต่านั่นล้วนแต่อยากอายุยืนทั้งนั้นยืนเหมือนเต่านะไอ้ยืนเหมือนเต่าเนี่ยมันจะดีอย่างไรมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วแล้วอายุยืนนี่มันดีเมื่อไหร่แก่นักข้าวมันแย่นะลูกหลานก็รำคาญแล้วแต่แก่มากๆเนี่ยไอ้ตัวคนแก่ก็รำคาญมีแต่นั่งบนทำอะไรจะตายสักทีที่วัดนี่ก็มีคนแก่อยู่คนหนึ่งแกไม่เจ็บไม่ขายกินหมากมันยังค่ำนอนอย่างนั้นวิทยุเครื่องเปิดฟังเรื่องนั่นฟังเรื่องนี่เอามาก็นานๆเดินผ่านไปทีนึงพอเดินผ่านก็เรียกว่าโยมยังไม่ตายหรือว่าโลกเขายังไม่เอารู้อะไรงั้นอยู่ไปก่อนก็แล้วกันเขายังไม่เอาก็อยู่ไปก่อนนี่นะอยู่ไปแค่นอนแล้วก็ทานอาหารแล้วก็นอนฟังวิทยุไม่ค่อยหลับละกลางคืนก็เดินแอบไปดูนะแค่ก็ไม่ค่อยหลับหลับน้อยนี่ทรมานแก่มากๆนี่ทรมานอย่าไปปล่อยเต่าให้อายุยืนแล้วมันลำบากอยู่ไปตามเรื่องก็แล้วกันเต่าใดก็ช่างหัวมันนะว่ามันจะตายก็ยอมตายไปไม่ต้องปล่อยเต่าอะในบางแห่งเต่าอยู่อย่างทรมานเช่นวัดเบญจมบพิตรนิยมไปดูในคูน้ำน้ำก็น้อยเต่าก็มากเที่ยวปีนเที่ยวป่ายกันอยู่ตะไคร่น้ำจับตัวไม่เคยอาบน้ำเลยเรียกว่ามันไม่สะอาดน้ำก็ไม่สะอาดอยู่อย่างลำบากคนก็ชอบเอาไปปล่อยในที่นั้นเลยมันก็เรียกว่าชาติก่อนคงจำบาปมาอะไรไว้มาชาตินี้เกิดเป็นเต่าให้คนซื้อไปปล่อยเลยมันทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นคนที่มันดึงไม่ขึ้นสอนเท่าใดไม่รับฟังดึงไม่ขึ้นก็เรียกว่าเป็นพวกดอกบัวเน่าใต้น้ำเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาที่เขาว่าเป็นเหยื่อเต่านั่นหมายความว่าตกเป็นเหยื่อของความงูนั่นเองเต่านะก็เปรียบเป็นสัตว์งูเขลานะก็ว่างูเหมือนเต่านะคนก็บางทีก็เขียนรูปคนขี่หัวและแบกเต่าไปอีกนะขี่หัวนั่นก็มันก็แย่แล้วมันยังขืนแบกเต่าไปอีกตัวเรียกว่ามันงูสองชั้นแต่คนอย่างนั้นมันงูหลายชั้นเพราะงั้นเขาจึงว่าอย่างนั้นว่าเป็นเหยื่อเต่าคือตกเป็นเหยื่อของความงูความเขลาดึงไม่ขึ้นส
สภาพจิตใจไม่ยอมรับคุณงามความดีก็เลยไม่ไหวทีนี้คนที่มีจิตใจตกต่ำอย่างนั้นแล้วถ้านึกได้ว่าโอ้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนี้แต่ที่มันเป็นไปอย่างนี้เพราะเราเผลอไปเราประมาทไปเราได้เดินผิดทางเดินผิดแล้วกลับมาเดินถูกได้ทำผิดแล้วกลับมาทำถูกได้คิดผิดแล้วคิดได้มันถูกก็ได้ไม่ใช่ลำบากอะไรขอให้มีความคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องอยู่อย่างถูกต้องคิดอย่างถูกต้องพูดอย่างถูกต้องทำอะไรอย่างถูกต้องคบคนที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ไว้ในใจแล้วไม่ยอมให้ตกต่ำอีกต่อไปด้วยการศึกษาสาเหตุว่ามันตกต่ำเพราะอะไรเราก็ต้องศึกษาค้นคว้าเหตุของสิ่งนั้นเหตุสำคัญก็คือว่าเพราะเราไปคบเพื่อนไม่ดีเราจึงเป็นอย่างนั้นเราก็ตัดปัญหาคือเลิกคบเพื่อนชั่วเพื่อนที่ชอบเล่นการพนันชอบเสพของมึนเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบสนุกสนานทิ้งเหลืองเงินทองเป็นคนเกียจคร้านมันเป็นคนชั่วเราอย่าเข้าใกล้เมื่อเราไม่เข้าใกล้คนชั่วมันก็สบายใจเราฟื้นคืนชีพเป็นคนดีขึ้นมาได้ชีวิตก็เรียบร้อยก้าวหน้าคนบางคนมีชีวิตตกต่ำเหลือเกินแต่เมื่อได้พบพระรู้สึกตัวว่าเรามันเป็นคนห่างพระเรามันอยู่ในความมืดก็เลยออกจากความมืดมาอยู่กับความงามความดีกลายเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานต่อไปได้เป็นคนดีได้เพราะความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นคนดีได้แม้คนที่เรียกว่าเป็นไอ้เสือยอดอันตรพาลเมื่อไปติดคุกอยู่แล้วก็มีความสำนึกตัวออกมาก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีได้เลิกความชั่วทุกประการเคยพบคนประเภทนี้แล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ถามความคิดความเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีใครมาชวนคุณให้ไปปล้นนี่จะไปผมไม่สนใจผมไม่ไปนะถ้าคุณโกรธใครขึ้นมานี่คุณจะฆ่ามันนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ฆ่าแต่เมื่อก่อนผมฆ่าจะสองรายแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ฆ่าโกรธผมก็ไม่ฆ่าแล้วทำไมจึงไม่ฆ่ามันเหมือนกับฆ่าตัวเองได้ความรู้แล้วว่าฆ่าเขาเหมือนกับฆ่าตัวเราเองฆ่าเขาแล้วตัวเราเดือดร้อนไปอยู่ในคุกน่ะมันได้บทเรียนได้เครื่องสอนจิตสกิดใจ ทำให้คิดได้ได้กลายเป็นสุภาพชนคนจะมาด่ามาว่าอะไรก็นั่งเฉยๆไม่ตู้ตอบสมัยก่อนเคยมาว่าอย่างนั้นก็ปะเปะโครงรวนไปแต่ละเองเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเพื่อนว่าอะไรก็เฉยๆกระทบกระทั่งอะไรก็เฉยๆเขาเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนเข้าถึงธรรมะแล้วมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจก็นับว่าเป็นคุณชายได้เป็นสัปปุรุษไปคนเคยฆ่าคนเคยติดคุกออกมาจากคุกเป็นคนดีได้รับเกียรติให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำหน้าที่เรียบร้อยได้รับเลือกเป็นกำนันในตำบลนั่นด้วยดูดิมันไปได้ถึงขนาดอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดความอ่านคนเรานี่มันเปลี่ยนได้นะคนเรามันเปลี่ยนได้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนได้แต่ถ้าให้มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติมันไม่มีระเบียบมันเป็นไปตามเรื่องของมันสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมสุดแล้วแต่เรื่องมากระทบมันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์อย่างนั้นไอ้นั่นมันไม่มีระเบียบแต่ถ้าเราเปลี่ยนอย่างมีระเบียบแบบแผนก็เปลี่ยนเพราะมีความคิดถูกต้อง มีแนวทางชีวิตถูกต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นแบบฉบับในการเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนมาเป็นคนเรียบร้อยได้เป็นคนมีงามได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาเป็นคนดีได้คนชั่วมีความอาฆาตมาดร้ายคนอื่น
แต่มาพบคนนั่นเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยมันก็ยังเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าคนชั่วบางคนนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันฝังลึกมากความคิดนั่นฝังลึกและไม่มีคนคอยเตือนใจเขาจึงจะทำชั่วขึ้นได้อันนี้ก็มีอยู่เป็นคนที่น่าสงสารคนประเภทนั้นหัวคิดแต่เรื่องอาฆาตมาดร้ายเรื่องไม่ดีไม่งามประจําจิตใจเลยเปลี่ยนไม่ได้ชีวิตคนเรานี่เปลี่ยนได้คนที่โกรธเปลี่ยนมาเป็นคนใจเย็นได้คนพยาบาทกลายมาเป็นคนเมตตาได้คนหลงงมงายกลายมาเป็นคนฉลาดมีปัญญาได้ถ้าเราตั้งใจจะเปลี่ยนและเรารู้ว่าไอ้สภาพอย่างนั้นมันไม่ดีความโกรธไม่ดีความพยาบาทไม่ดีสิ่งนั้นมันทำร้ายเราก่อนที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นว่าความโกรธเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บมันทำร้ายเราแล้วมันทำร้ายความเยือกเย็นให้หมดไปแต่มันสร้างความร้อนขึ้นในจิตใจสร้างอารมณ์ขุ่นให้เกิดขึ้นในใจหน้าของคนนั้นก็เปลี่ยนไปในตาก็เปลี่ยนไปมือก็เปลี่ยนไปเป็นสันๆทำท่าเกิดเขี้ยวเขี้ยวฟันกรอดกรอดนี่มันถูกทำร้ายความโกรธมันทำร้ายเราเพราะเราเริ่มโกรธเราถูกทำร้ายก่อนเราถูกทำร้ายก่อนแล้วสภาพทั้งหลายก็เปลี่ยนไปเพราะเราถูกทำร้ายและเมื่อเราไม่รู้ตัวยับยั้งชั่งใจไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราก็พุ่งไปด้วยอำนาจความโกรธพุ่งไปเหมือนช่างเมามันอย่างนั้นช่างเมามันนี่มันไม่ค่อยรู้สึกตัวมันพุ่งไปด้วยความเมาของมันแล้วไปทำอะไรก็ได้คนที่พุ่งไปด้วยความโกรธมันก็ไปทำเรื่องเสียหายเกิดขึ้นเพราะความโกรธนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้มันทำร้ายเราเราเกลียดคนอื่นความเกลียดก็ทำร้ายเราเราริษยาคนอื่นความริษยานั้นมันก็ทำร้ายเราก่อนมันทำเราก่อนทุกรายครับในเรื่องความชั่วความร้ายมันทำร้ายเราก่อนใครๆทั้งหมดและเมื่อมันทำร้ายเราแล้วมันก็บังคับเราให้ไปทำร้ายคนอื่นต่อไปปัญหาก็ลุกลามไปเป็นไฟลามทุ่งนั่นแหละมันตั้งขึ้นนิดเดียวถูกพายุโหมก็เป่าหูไปลมพัดไปทางไหนควายก็ลามไปตั้งทุ่งเลยไม่ราบพนาศูนย์ไปตามกันนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อเรานั่งนึกคิดพิจารณาเวลาว่างๆคนเราเนี่ยว่างๆเนี่ยลองนั่งอ่านตัวเองซะมั่งอ่านตัวเองมองไปข้างหลังย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ไหนที่เราจำความได้ไอ้ก่อนนั้นมองไม่เห็นนะจำไม่ได้ยังไม่มีความจำไม่ได้คนเรานี่ไม่เคยถ้าจะถามว่านมคุณแม่นี่มีรสอย่างไรใครจำได้ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะบอกได้ว่ามันหวานปันเล็บมันรสอย่างนั้นมันรสอย่างนี้จำไม่ได้นะคนเรานี่จำรสน้ำนมคุณแม่ไม่ได้มันก็ดีเหมือนกันนะคือไม่ติดแต่จำได้แล้วมันจะยุ่งเดี๋ยวคุณแม่มีน้องไอ้ลูกพี่มันก็ดูดก็ไปดูดแทนน้องมดกันนี่น้องก็แย่ไปนั่นเองเพราะมันจำได้ว่าอร่อยแต่นี่มันจำไม่ได้เพราะงั้นเมื่อหย่าดมแล้วมันไม่ยุ่งมันไม่กินต่อไปจำไม่ได้เรื่องนั้นมันก็มีทีนี้ถ้าเราไปทำอะไรเรื่องอะไรว่าที่ผ่านมาเรานั่งนึกดูตั้งแต่เราเริ่มเป็นเด็กเริ่มไปโรงเรียนแล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นในตัวเรามั่งสิ่งที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราได้กระทำมาในอดีตกระทำเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กๆอ่ะเราก็นึกทบทวนถอยหลังไปแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นในรายทางว่ามันเป็นอย่างไรการเรียนของเราเป็นอย่างไรการดำรงตนของเราเป็นอย่างไร
อะไรเป็นอย่างไรพิจารณาให้ละเอียดเราก็จะพบความจริงว่ามันมีแต่เรื่องไม่น่าพิสมัยทั้งนั้นทุกขั้นตอนของชีวิตที่เราประพฤติในทางไม่ดีไม่งามนั้นไม่มีตอนใดที่น่าพิสมัยเลยไม่มีตอนใดที่น่ารักเลยแม้แต่น้อยแล้วเราลองถามตัวเราเองว่าเราเกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนั้นหรือเราเกิดมาเพื่อความเป็นคนชั่วคนร้ายอย่างนั้นหรือเป็นคนใจอ่อนใจง่ายติดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแกะไม่ออกตัวธาตุมันติดเนื้อเรามันยังแกะได้ลิ้นก็ยังแกะออกได้แม้ว่าเวลาแกะแก้ยากนะไอ้พวกนี้ดึงยืดออกไปจะมันดึงจะไปกับเราได้แกะยากแล้วมันไปแล้วมันทิ้งแผลไว้ให้ยิ่งตัวธาตุตัวเห็บนี่ได้นักหนาลดออกไปแล้วคันอยู่3เดือนต้องเขาบ่อยๆสตกสะเก็ดบ่อยๆตั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้ที่ชัยยานี่มีเห็บมาท่านเจ้าคุณบอกว่ามันตกสะเก็ดตั้ง7 8หรือ10ครั้งกว่าจะหลุดออกไปได้หมดพิษมันมากความชั่วเหมือนกับไอ้ตัวเห็บที่มาก่อเราถ้าเราไม่แกะออกมันก็กินเราจนผอมไปดูดเลือดเราทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์มันทำให้เราชั่วได้เสียหายสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทวนไปดูไม่ยกกระจกทำขึ้นมาส่องดูเพราะคนที่ทำชั่วนั้นนึกว่าตัวเก่งนึกว่าตัวถูกนึกว่าตัวดีเสียเรื่อยไม่ได้เอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นถึงเอาไปเปรียบก็เปรียบว่าผู้เก่งกว่ามันนะเอาความเก่งในทางไม่เข้าเรื่องว่าตัวเก่งกว่าคนนั้นคนนี้เพราะความสำคัญผิดอย่างนี้มีอยู่จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนผ่านที่นึกว่าตัวเป็นบัณฑิตนี่มันเป็นผ่านแท้แต่คนผ่านที่นึกได้ว่าผู้เป็นผ่านยังมีความเป็นบัณฑิตอยู่บ้างคนผ่านที่รู้สึกตัวว่าตัวเป็นผ่านนั่นแหละเรียกว่ามีอาการของความเป็นบัณฑิตแย้มเข้ามาในจิตนิดหน่อยแล้วและถ้าหากว่ามีความสำนึกติดต่อกันไปความเป็นบัณฑิตก็จะเพิ่มขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้นั้นจนมีพลังเข้มแข็งสามารถไล่ไอความชั่วนั่นออกไปจากใจได้แต่ถ้าคนใดที่มีความคิดว่าฉันเป็นคนเก่งคนนั้นก็จะเหลวไหลต่อไปเคยพบผู้ชายคนหนึ่งแกมีภรรยาหลายคนแล้วแกไม่ทำอะไรมาเลี้ยงภรรยาแกเกาะภรรยากินนั่นวันหนึ่งพบกันแกพูดว่าในเมืองไทยถ้ามีคนอย่างผมมากมากบ้านเมืองเจริญกว่านี้ไหมมันจะเจริญได้อย่างไรคนอย่างนั้นเอามานั่งฟังแล้วก็นึกขำในใจว่าเฮ้ยมันชั่วจริงไงนี่เป็นคนไม่ดีได้ยังนึกว่าตัวดีอย่างพูดว่าถ้ามีคนอย่างผมหลายหลายคนนี่มันเจริญนะแล้วแกนึกว่าแกเก่งแกนึกว่าแกเก่งในแง่ไหนคือว่าแกนี่เป็นคนชาวนาแถวนั้นแต่แกได้มากรุงเทพมาเรียนหนังสือนิดๆหน่อยๆเรียนไม่สำเร็จแล้วแล้วก็ได้ภรรยาจากกรุงเทพไปคนหนึ่งภรรยาที่เป็นชาวกรุงเทพไปอยู่นั่นแกใจดีใจงามอดทนที่สุดไม่ปริปากบ่นอะไรสามีจะไปไหนแกก็ไม่บ่นไม่ว่าแล้วก็ไปเที่ยวนี้ที่โน่นที่นี่กลับมาแกก็โอ้ภาพราศัยต้อนรับขับสู้ดีแล้วไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าแกผู้ชายนั่นแกเรียกว่าแกเก่งแกเก่งโดยไม่ต้องทำอะไรแม้มีไปบ้านไหนก็มีกินมีใช้อย่างนี้แล้วถ้ามีคนอย่างนี้มากก็เรียกว่าแมงดาเจริญไม่ใช่คนเจริญแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรลูกมันจะอยู่ได้อย่างไรมันมีแต่แมงดาทั้งนั้นแมงดาตัวผู้มันเกาะตัวเมียตลอดเวลามันไม่หากินน่ะมันแมงดาตัวเมียหาอาหารมามันก็แย่งกินกัน
แล้วมันเกาะหลังตัวเมียต่อไปเขาเรียกว่าแมงดาผู้ชายแมงดาแกนึกว่าแกกินเลยแกก็เป็นคนดีกับเขาไม่ได้ก็นึกว่าตัวดีนั่นเองคนเรามันหลงผิดเนี่ยเขาเรียกว่าหลงเราตัวเองละครวิทยุเขาแสดงตั้งชื่อว่าพระจันทร์หลงเงาดวงจันทร์มันจะหลงเงาได้อย่างไรแต่ก็ตั้งชื่อมันให้มันสะดุดหน่อยให้มันเตะหูหน่อยเอาไว้อย่างนั้นเตะตาเตะหูเตะตาก็ตาหลุดไปฉะนั้นเองเตะหูก็ไม่ต้องฟังอะไรกันต่อไปหูตึงไปเลยพระจันทร์หลงเงาคนเรามันหลงตัวเองสำคัญว่าฉันถูกฉันดีฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่มีทางจะไปรอดแต่เมื่อใดเรามารู้จักตัวเองว่าฉันคือใครถูกต้องแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่มีอยู่นั้นมันไม่ได้เรื่องไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจะมั่งมันก็ดีขึ้นแต่ว่าที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไม่เคยนั่งมองดูตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองชอบทำอะไรตามอารมณ์ตามใจอยากตลอดเวลาเป็นเด็กคงจะเป็นเด็กที่พ่อแม่ตามใจมากไปเลี้ยงแบบตามใจเลยก็เกิดความยึดมั่นในตัวตนมากถ้าเรียกตามภาษาก็เรียกว่าความมีตัวมันใหญ่มีความมีตัวมันใหญ่มากจนนึกว่าตัวเก่งอยู่ตลอดเวลาไปนั่งที่ไหนก็จะแสดงตัวว่าฉันเก่งกว่าใครๆทำอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็เป็นคนชอบสร้างปัญหาเขาเรียกว่าประเภทคนบ่อนแตกถ้าไปตรงไหนแล้วแตกแต่จุยไปเลยทีเดียวคือความเสียหายของชีวิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ธรรมะเป็นกระจกยกมาส่องดูตัวเราพิจารณาตัวเราเพื่อให้รู้ว่าเราคือใครเรามีสภาพชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรอะไรมันถูกอะไรมันผิดและที่ตัวเรามีสิ่งถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดมีความสุขทางใจเพียงพอไหมหรือว่าสุขจอมปลอมสุขจากเครื่องหลอกเครื่องจูงใจไม่ใช่สุขที่เที่ยงแท้ต้องดูตัวเองพิจารณาตัวเองอย่างนี้เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราใช่หลักว่าพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเราก็ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางดีมันเป็นอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ต้องอาศัยบุคคลสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะงั้นองค์การทางศีลธรรมองค์การหนึ่งนี่เขาถือหลักสำคัญถือหลักว่าให้คนที่มาอยู่กับพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความงามความดีเขาจึงสร้างคนไว้กลุ่มหนึ่งคมคนกลุ่มนี้นี่ได้มีความสำนึกผิดแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความดีความชอบแล้วเป็นคนเปิดเผยแล้วพูดจาตรงไปตรงมาในเรื่องที่ตัวทำผิดเมื่อทำผิดก็มาสารภาพผิดกับคนอื่นได้ทันทีเลี่ยงคนพวกนี้ไว้ชุดแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาพวกนี้มี10คนเอาคนไม่ดีมาคนหนึ่งคนไม่ดีคนหนึ่งนั้นถูกหลอมเลยถูกหลอมด้วยความดีของคน10คนนั้นตายเป็นคนดีคนดีก็เพิ่มขึ้นเป็น11แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอาคนเหล่านี้ไปเปลี่ยนคนจำนวนมากๆก็ได้เรียกว่าคนกลุ่มใหญ่ไปเปลี่ยนคนกลุ่มใหญ่ได้หรือว่าคนหนึ่งคนไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนก็ได้แต่ถ้าคนเดียวไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนไม่ได้ต้องเอาคนหนึ่งคนที่ไม่ดีนั้นมาเข้ากลุ่มใหญ่พอเข้ากลุ่มใหญ่คนนั่งข้างขวาก็พูดเรื่องดีคนนั่งข้างซ้ายก็พูดเรื่องดีคนนั่งข้างหน้าก็พูดเรื่องดีทำดีคนนั่งข้างหลังก็พูดเรื่องดีทำดีไอ้คนนั้นมันมองไปเนี่ยมันเจอแต่คนดีเจอแต่ความดีแล้วมันนึกกระดากตัวเองขึ้นมา
เลิกเรียนไปด้วยเหมือนกันตัวอย่างเช่นตัวผู้หญิงเนี่ยเวลามาอยู่ในหมู่นั่นเคยสังเกตเห็นว่าแต่งตัวฉูดฉาดบาดตามาทำผมทำผ้าแปลกๆก็ไม่มีใครว่าอะไรนะไม่มีใครตีไม่มีใครว่าอะไรอยู่ๆไปค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกลายเป็นคนธรรมดาไม่ตกแต่งนุ่งผ้าแบบง่ายๆอะไรง่ายๆธรรมดาธรรมดาใครๆเห็นว่าแม่คนนั่นเปลี่ยนไปเยอะแล้วนี่ตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันมาบางทีก็มานั่งในที่ประชุมสูบบุหรี่ควันขโมงไม่มีใครว่าสูบไปเขาไม่มีใครว่าสูบเรื่อยๆไปแต่ในกลุ่มนั้นไม่มีใครสูบเลยไปนั่งรับทานอาหารร่วมโต๊ะกันแกล่วงบุหรี่ออกมาจะสูบต้องเก็บทันทีก็นึกได้ว่าที่นี่เขาไม่มีใครสูบแล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครสูบบุหรี่ตัวที่เคยสูบก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปเลิกได้เพราะไปอยู่กับผู้ที่มีความคิดในทางถูกต้องแล้วไอ้ความดีนั่นมันก็ดูดคนนั้นให้กลายเป็นคนดีไปได้เอาของดีไปเลี่ยนของชั่วให้กลายเป็นของดีได้และคนที่จะเปลี่ยนใจนั้นก็ยอมรับความดีนั่นด้วยมันก็เปลี่ยนไปได้แต่ว่าคนบางคนนี่ไม่ยอมเปลี่ยนก็มีเหมือนกันแต่ว่าพยายามที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นให้มาเหมือนตัวตัวทำอะไรไม่ดีนี่พยายามทำคนอื่นให้ไม่ดีเหมือนตัวคล้ายกับสุนัขหางด้วนก็ไปลักไก่ชาวบ้านพอรู้ว่าตัวหางด้วนแล้วก็เลยไปชวนหมาตัวอื่นในหางด้วนเหมือนตัวเข้าไปด้วยอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันเราจึงเห็นว่าในสังคมเนี่ยมีคนประเภทที่หางด้วนแล้วไปชวนผู้อื่นให้ตัดหางเหมือนตัวนะเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวแล้วก็ในสังคมมนุษย์เรานี่ยังไม่มีการชักจูงโน้มน้อมจิตใจเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เป็นไปในทางดีมีน้อยเมื่อวานซืนนี่ก็ไปเทศที่ไหนแห่งแล้วก็พบคนก็แค่ว่าผมเนี่ยพยายามดึงเพื่อนในวงงานเนี่ยให้ไปวัดเอาหนังสือมาแจกเอาเทศมาให้พยายามที่จะให้เขาเป็นคนดีให้เขาอยู่กันเป็นสุขในครอบครัวทำมาเรื่อยๆแล้วถามว่าผลเป็นอย่างไรแกก็บอกว่าเริ่มมีผลขึ้นบ้างพอสมควรมันต้องอดทนต้องทำจริงต้องทำติดต่อไปชวนติดต่อกันไปชวนบ่อยๆเช่นเพื่อนเราไม่เคยมาวัดเราชวนบ่อยๆชวนบ่อยๆแกคงจะนึกไว้มันจะมีดีอะไรมันจึงชวนกูบ่อยๆถ้าจะต้องไปสักหน่อยแล้วก็มาอันนี้มาแล้วก็คงจะได้อะไรขึ้นเราพยายามชวนเราพยายามพูดแนะนำเพื่อนให้เลิกดื่มเหล้าให้เลิกเล่นการพนันให้ตั้งใจประพฤติดีประพฤติชอบเพื่อความสุขของเขาแล้วเราก็สบายใจว่าได้ทำคนชั่วให้กลายเป็นคนดีอยู่ไม่เสียชาติเพราะได้ทำคนชั่วให้กลายเป็นคนดีขึ้นอย่างน้อยก็คนหนึ่งในชีวิตของเราก็นับว่าใช้ได้เรื่องนี้สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะสมัยนี้มันมีเรื่องคนจูงกันในทางชั่วมากอยากให้เราทั้งหลายช่วยกันชักจูงนุ่มน้อมจิตใจแม้จะลำบากมันลากแมวข้างหางก็อุตส่าห์ลากมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมาเองช่วยลากมาให้จนได้ช่วยกันดึงช่วยกันลากมาหาความงามความดีเพื่อสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์แล้วเราจะนอนสบายไปไหนสบายอยู่สบายเพราะคนชั่วน้อยลงไปเราก็เป็นความสุขดังได้แสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

คนใดที่ทำใจให้สงบรวมลงมาได้โมกขันติมาตบันธนาจะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของมาร ถ้าหาอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณธาตุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระเป็นบ่วงของใจกามคุณธาตุนี้มันย่อมดักใจไว้รอบด้านรอบข้างถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่คงที่ไม่เป็นไรคิดเที่ยวไปไกลเองเขาจะถูกบ่วงของมัน ท่านเป็นคนใด สำรวมใจได้จะพ้นจากบ่วงของมันเราหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักบ่วงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยเปื่อยไป เจ้าของตำรวจทุกแบบถ้าหากเราไม่ตัวเขาเรื่องคุณสั่งแล้วไอ้ตัวที่แรกไอ้ที่อยู่ที่เพื่อมาไปอารมณ์ในจิตในเรื่องนั้นแบบตามแค่หมายเราดูไปนั่นก่อนอาใจในอารมณ์หนึ่งมันมันความมีตัวถ้าดูหมายเราดูมาที่ตั้งคือดูมาที่นิดพอตั้งมาที่พอกำหนดกำหนดนั้นจะบอกมีตั้งมีเวลามีถ้าหากมีนิมิตนั่นเป็นเครื่องหมายละนั่นแหละจุดหมายของของใจไม่ใช่จุดหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันไม่ค่อยส่งไปส่งไปไม่ค่อยมีจุดหมายใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นเราหัดภาวนาทำสมาธิพุทโธพุทโธหรือว่าอานาปานสติจุดอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่แน่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิถ้าหากว่าเรามีปัญญาอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในคนนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผู้โถจะเอาตัวนั้นแล้วทิ้งผู้โถหรืออนาปาเนี่ยอันนั้นเป็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันรู้ด้วยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้ด้วยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นแหละเครื่องอยู่ถ้ามีอันนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตมันว่อนจากอันนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหน
จิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมณ์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปชมรูปนั่นแหละมันมีตัวนี่เขาไปชมกลิ่นมันมีตัวนี่เขาไปชมเสียงรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวนี่เขาไปชมไปกินเพื่อไปสวยอยู่ในอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเลยเทวดาท่านบอกภิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาภิกษุองค์หนึ่งเอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมเคยชอบใจติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ท่านไปรักเขามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกลิ่นของเขาสิท่านว่าอย่างนี้เทวดาว่าอย่างนี้ลูกก็ไปรักเขามาไม่มีในที่นี้แต่ไปเอาอื่นเข้ามาแล้วรักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ครับครับเพลงอยู่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบแล้วไปรักไม่ชอบเขาไปเกลียดไปโกรธแต่เขาหาได้รู้ตัวไหม กินก็ไปรักเอาของเข้ามามาชมมาบ่มมานิยมนับถืออันใดรักอันใดชอบอันใดไม่รักไม่ชอบเขามาเกลียดงอเขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งปวงหมดล้วนแต่ขี้ขโมยเข้ามาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลย ถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่เขาเรียกว่าสินไม่บริสุทธิ์มาเทศก็ไม่เป็นไปต้องให้เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ก่อนสมาธิเขาจะเริ่มต้องงานยังก็งามขึ้นมาไม่เป็นไรอาคีของเขาต้องตัวที่น้อยเราหักผู้อื่นเดือดเนื้อลดพระองค์ให้ขาดสิ่งที่เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมดลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ปรากฏที่ใจชำระมันหมดอันนั้นเรียกว่าขาด

0: ศีลข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกามเมสมิจฉาจารก็คิดผิดในกามไม่ต้องประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้นเรียกว่าประพฤติผิดแล้วประพฤติผิดด้วยใจการโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดล่อลวงเมื่อประการต่างๆแล้วหลอกลวงล่อลวงตนเองว่าจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งว่าจะละไม่ละคิดศีลข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราก็เมาเมาในที่นี้ก็ได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพลิดเพลินมัวเมาในทั่วไปจะไปเชื่อพิจิตรข้อห้าความเมาคือความเพลิดเพลินความเมาคือความเย็นอกเย็นใจความดีใจและเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้อันนี้เชื่อเมาในข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายองค์สอนให้ขาดโดยวิธีนี้ไม่ได้ขาดด้วยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นในคนคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเองเนี่ยทุลังขมังเอกาจลังสายอย่างคงหาสายอย่างมันเที่ยวล่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือผู้หาสยังถ้าหากใครสังวรจิตได้คนนั้นจะพ้นจากวงของมารนี่แหละมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตัวออกไปก็ไปถูกบ่วงมารถ้าหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไม่มีภัยจึงควรสำรวมระวังเราตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานอย่าให้พากันเชื่อกรรมฐานเฉยๆเด็ดตัวไม่เป็นกรรมฐานเราเป็นตัวเป็นกรรมฐานตัวทั้งหมดเป็นกรรมฐานอธิบายมาทั้งหมดนี่ก็เรียกว่ากรรมฐานกิเลสบาปธรรมอยู่ในนี้หมดวิธีฆ่าวิธีละอยู่ในที่นี้หมด ศีล5ศีล8ก็อยู่ในที่นี้หมดถ้าทำซึ่งงดเว้นเจตนางดเว้นเลยกลายเป็นศีลอยู่ในที่นี้ขึ้นมาที่นี้เจตนาไม่งดเว้นก็กลายเป็นบ่อบาปอกุศลขึ้นในที่นี้ทำทั้งหลายรวมหมดในที่นี้เราเป็นกรรมฐานควรที่จะคิดค้นหาเหตุผลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดตรงไหนพระองค์สอนให้เอาตรงไหนพระองค์สอนให้ละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานสมบูรณ์ไม่ใช่กรรมฐานแต่ชื่อหัดพิจารณาอย่างนี้เห็นช่องเห็นทางเห็นทีละที่ถอนแล้วเราจะตั้งใจรักษานั่นไว้จึงจะได้ชัวร์เป็นกรรมฐานสมบูรณ์โดยประกาศและชนิดเอาละถ้าทางรีบลงประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงจึงรีบเร่งทำจะให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดเพราะว่าทันตลาดคือทันกาดนั่นเองรีบเกียร์รีบพายอย่าให้ไม่สายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันรีบเกียร์จะรีบพายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอชั่วมาชั่วเพื่อนถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยังมาทั้งร่วงหมดก็มีที่ยังพอบานนี่ก็มีที่เวลานี้เพราะนี่กลิ่นหอมบานบานนี่ก็มีชีวิตยังมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานเนี่ยคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่เรื่องนั้นนอมัตธรรมะอันนี้ไปนี่ก็รับทั้งเลยจะว่าแล้วนี่ทำเราจะตายเพราะองค์เจ้าทุกวันเรื่องการนี้เนี่ยจึงต้องจะตายไม่นอนตายนั่งรักษาถึงนาคดีว่ารักษาคิดแต่เราไม่ได้ไปของตกแต่งอยู่ไม่นอนได้วันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่เวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกคตาลงสมลงอปนัยลงเอกคตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปไหนเอามาฟังหมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัว ลงถึงอัปปนาแล้วมันก็ลงถึงอุปจาระจิตแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียวเจ้านาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวก็นั้นเราสิ่งที่เราต้องสารภาพมาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแต่งไม่มีใครแต่งไม่มีใครบอกใครสอนมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งไปก่อน แต่สิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุปจาระอุปจาระนั้นอย่าไปบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นแหละสงบอยู่ในที่นั่นแหละพิจารณาพิจารณาเห็นในที่นั่นแหละค้นให้ค้นในที่นั่นแหละไม่ต้องค้นออกไปที่อื่นถ้ายังไม่ทันค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ความสงบนะจ๊ะถ้าหากมันมีเรื่องที่จะคิดค้นก็ค้นในที่นั้นน่ะจึงจะเป็นสมาธิภาวนาอันนั้นจึงรีบเร่งทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ได้เอาทำกันลงไปอันนี
1: ้เทศให้ฟังและการปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาในหน้าฟังหน้าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าคนจริงๆนี่คำพูดคือว่าเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่ต่อมาอธิบายด้วยอีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจึงเรียกว่าเทศธรรมทำทอสลามไม่ใช่เทศทรอทำทรอเทศทางเบื้องต้นเทศทางทรอมอสะกดกันละอันนี้เทศจะไม่ทำอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติของการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศต้องทางรสปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละหรือให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีนะอาหารเราเห็นทางที่ดีแล้วก็หลุดไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบมันดมนักของเขาก็ตอบนี่ไปหยิบมันดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่ผลิตคนเสียผลิตมีคนผลิตคนนี้ถ้าเห็นชาติตนเองแล้วจะไปทำใหม่ทางเขาก็เรียกคนที่คนผลิตนี่ เรานี่ไม่ได้ปฏิบัติเรามีจักรชาติของธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดเป็นชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็เมื่อชาติเราไปกว้างไกลไปถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วคนมัวเมาประมาทพุ่งลงเธอไม่มีขอบเขต เป็นเด็กเป็นนิดนะก็จะรู้ตัวได้สักสายแค่บางคนบางคนนี่จนเท่าตายชราทิ้งเป่าที่ก็ไม่มีแต่ยังแย่ขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรถของพระธรรมเราลืมรถของพระธรรมธรรมรถมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรถได้รักรถธรรมรถนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตจะอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ต้องไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นี้ละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาคนดีว่าเราไหมปรากฏที่จิตก็รักษาคนดีที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทำความสงบเช่นก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของพระธรรมดังอธิบายนั้นตอนนี้เราพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได้

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาอันเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์อันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราทั้งหลายจะต้องแก้ไขเป็นขั้นเป็นตอนความทุกข์แบบธรรมดาชาวบ้านชาวบ้าน

ความทุกข์ที่สูงขึ้นไปแม่คนที่มีทรัพย์สมบัติเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจทำอะไรอะไรต่างๆมันก็มีความทุกข์เหมือนกันนักบวชในพระศาสนาก็มีความทุกข์เหมือนกันรวมความว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นตามสภาพของชีวิตของมันเช่นสัตว์เดรัจฉานมันก็มีความทุกข์ตามแบบสัตว์เดรัจฉานคนจนก็มีความทุกข์ตามแบบคนจนคนมั่งมีก็มีความทุกข์ตามแบบของคนมั่งท่านก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกข์มากกว่าพวกเราได้ซ้ำไปในหลวงท่านก็มีความทุกข์เพราะว่าต้องเป็นห่วงกังวลด้วยประชาชนอาณาประชาชนต้องหาทางช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ของคนเหล่านั้นให้ผ่อนคลายลงไปใครๆก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์นี่เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะต้องคิดแก้ไขกันคนในสมัยก่อนๆมันก็มีความทุกข์เขาจึงคิดหาทางดับทุกข์กันด้วยวิธีการต่างๆไปค้นหาว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็ค่อยค้นได้โดยลำดับขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่พ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดมันยังมีความทุกข์มากระซิบกระซาบอยู่ในใจตลอดเวลาก็ยังไม่ถึงที่สิ่งที่เรียกว่าที่สุดของความทุกข์พระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายก็มีปัญหาเช่นเดียวกันก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสาระคือเวียนว่ายอยู่ในกองกิเลสแม้จะเป็นเจ้าฟ้ามกุฎราชกุมารถ้าเรานึกว่าแม้ท่านคงจะเป็นสุขเหลือเกินก็อยู่ในปราสาทสามหลังเหมาะแก่ฤดูกาลทั้งสามฤดูหนาวอยู่ในปราสาทอุ่นฤดูร้อนอยู่ในปราสาทเย็นฤดูฝนก็อยู่ในปราสาทที่เหมาะกับฤดูฝนฤดูในประเทศอินเดียมี3ไม่ใช่4เหมือนเมืองนอกท่านเขามีปราสาทอยู่แล้วก็มีความสะดวกแต่อาจจะไม่เป็นสุขก็ได้สะดวกก็คือต้องการอะไรก็ได้ดังใจมีคนคอยปรนิบัติรับใช้ให้ความสะดวกในเรื่องอะไรทุกอย่างแต่ว่าท่านก็มีความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เฉพาะท่านคนเดียวแต่ท่านมองเห็นสัตว์ลูกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ก็คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันจึงได้เสียสละชีวิตในวังออกไปอยู่ในป่าการออกไปอยู่ในป่าก็เพราะเห็นว่ามีคนประเภทหนึ่งออกไปอยู่ในป่าคือนักบวชท่านได้เห็นนักบวชเหมือนกันเวลาเห็นนักบวชท่านก็พูดออกมาว่าสาธุคู่ปปัจฉาบวชนี่เข้าทีว่างั้นบวชนี่เข้าทีดีมันเข้าทีตรงที่ว่าไม่มีภาระอยู่มากมายที่จะดึงตนไปทางนั้นไปทางนี้ไม่เหมือนกับชาวบ้านมีภาระรอบตัวต้องจัดนั่นต้องจัดนี่กันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งดึงไปดึงมาตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นนักบวชภาระมันน้อยลงไปเพราะนักบวชนี่ต้องการน้อยต้องการอาหารเพียงมื้อเดียวต้องการเครื่องนุ่งห่มก็จำนวนจำกัดที่อยู่ก็ไม่ต้องมากอยู่คนไม้ก็ได้สมัยก่อนป่ามันเยอะต้นไม้ใหญ่ๆใบครึ้มๆฝนตกยังไม่เปียกเลยหรือไปอยู่ในถ้ำก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีภาระด้วยการสร้างบ้านสร้างเรือนไม่ต้องมีภาระในการที่จะ

ทำอะไรกับคนอื่นมากนักมีเวลาเป็นของตัวแต่ไม่ใช่มีเวลาแล้วจะไปนอนอุตุอยู่ในป่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็ไปทำการศึกษาค้นคว้าตามแนวทางที่เขาได้ปฏิบัติกันอยู่ก่อนบ้างเพื่อจะรู้ว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรปฏิบัติไปทดสอบไปก็ยังไม่เป็นที่พอประทัยก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์อย่างแท้จริงมันเป็นได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเวลาใดที่อยู่ในสภาพอย่างนั้นจิตมันก็ว่างสงบอยู่แต่ขั้นออกมาจากสภาพอย่างนั้นจิตมันก็วุ่นวายไปตามเดิมยังมีปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปก็ทรงคิดค้นต่อไปจนกระทั่งว่าได้พบสิ่งสูงสุดทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างเด็ดขาดพระองค์จึงได้นามว่าเป็นพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เรื่องความทุกข์รู้เรื่องเหตุที่จะให้เกิดทุกข์รู้ว่าทุกข์แก้ได้ดับได้รู้ว่าทางใดเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้แล้วก็ใช้ความรู้นั่นให้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นแล้วก็ทรงทำงานไปช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านในทางจิตใจแน่แนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจเพื่อจะให้คลายไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในชั้นแรกคือว่าส่วนมากท่านพูดกับคนที่เบาแล้วบางแล้วเช่นพูดกับนักบวชที่ได้บำเพ็ญตนอบรมอินทรีย์อินทรีย์นั่นหมายถึงว่าอบรมศรัทธาอบรมศีลอบรมปัญญาสติให้มันมากอยู่แล้วแต่ยังไม่พบทางที่ถูกต้องก็ไปสะกิดบอกทางที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจคนเหล่านั้นเพราะมีปัญญาแก่กล้ามานานแล้วแต่ไม่รู้เส้นผมมันบังภูเขามองไม่เห็นพระองค์ไปสะกิดบอกเข้านิดหน่อยก็เข้าใจปฏิบัติตนพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปได้อันนี้เป็นชีวิตที่พระองค์ได้ไปช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนในชั้นแรกๆจึงเป็นคำสอนที่สูงเพื่อทำตนให้พ้นทุกข์อย่างสูงสุดเช่นสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไอ้ครั้งแรกนะสอนให้รู้ว่าพระองค์รู้อะไรได้ค้นพบอะไรก่อนแล้วต่อไปก็สอนหลักการปฏิบัติให้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวเรื่องตนออกไปเสียเช่นสอนเรื่องอนัตตาที่จะเห็นว่ารูปเป็นอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเราสวดกันทุกเช้านั่นแหละเป็นคำสอนที่อบรมจิตใจเพื่อให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์อย่างเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปก็เป็นธรรมะขั้นปฏิบัติชั้นปล่อยวางชั้นทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปสิ้นไป

จะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันอันนี้ความทุกข์ของชาวบ้านทั่วไปนั้นมันก็ทุกเรื่องเกี่ยวกับปากกับท้องเรื่องไม่มีจะกินเรื่องไม่มีอะไรจะนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยูกยาสำหรับแก้ไขอันนี้เป็นความทุกข์ของชาวบ้านทั่วไปเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ให้มีกินมีใช้ให้มีอาหารเพียงพอให้มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอให้มีที่อยู่อาศัยเพียงพอให้มีโรงพยาบาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพียงพอนี่เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเรามีกันอยู่ทั่วไปยิ่งญาติโยมในสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็มีความทุกข์ด้วยไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็เกิดเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันเราจึงต้องมีวิธีว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านั้นมันมีขึ้นในชีวิตของเราก็ต้องมีการทำงานพุทธบริษัทนั้นต้องเป็นคนที่รักงานทำงานไม่ใช่คนประเภทอยู่นิ่งอยู่เฉยถ้าชีวิตของชาวบ้านต้องมีปัจจัยเครื่องใช้สอยก็สิ่งที่เราต้องการจะใช้จะสอยนั้นมันไม่มาหาคนแต่คนจะต้องไปหาสิ่งนั้นจึงจะได้สิ่งนั้นมาพระองค์ก็สอนว่าเป็นคฤหัสถ์อยู่ครองบ้านครองเรือนจะมีความสุขได้ก็ต้องมีทรัพย์สินใช้เรียกว่าสุขด้วยความมีทรัพย์คนมีทรัพย์นั้นย่อมเป็นสุข4ประการคือเป็นสุขเพราะมีเป็นสุขเพราะได้ใช้เป็นสุขเพราะเอาไปประกอบกิจการที่ปราศจากทุกข์เป็นสุขเพราะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครอันนี้เป็นก็เป็นสุขของชาวบ้านทั่วไปถ้าเรามีเงินเราก็สบายใจแล้วไปไหนมีเงินใส่กระเป๋าไปพอใช้แล้วก็สบายใจแต่มีเงินน้อยมันก็ไม่สบายใจจะซื้ออะไรจะหาอะไรก็ไม่สะดวกจึงต้องมีไว้มีนี่ก็สบายใจตอนหนึ่งแล้วเมื่อจะใช้อะไรก็ใช้ได้ดังต้องการต้องการซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อยูกยาซื้อบ้านซื้อเรือนเราก็ไปซื้อได้ก็เรียกว่าเป็นสุขเพราะได้ใช้เราจะทำงานอะไรจะลงทุนค้าขายหรือว่าจะทำอะไรก็ตามมันต้องอาศัยทุนถ้าไม่มีทุนก็ทำไม่ได้แม้ว่าจะมีธนาคารให้กู้แต่เรามันก็ต้องมีของเรามั่งถ้าเราไม่มีเลยจะไปกู้เขาได้อย่างไรเพราะงั้นถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็ใช้ได้สะดวกในการประกอบกิจการงานในหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็เป็นความสุขแล้วก็มีความสุขอันว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแต่คนในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าประกอบธุรกิจการงานแล้วหลีกหนีนี่ไม่พ้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเป็นหนี้เพราะการลงทุนมันต้องมีหนี้ต้องไปกู้เงินธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของทุนเราก็ต้องไปกู้เขาการกู้เงินมาเพื่อลงทุนแล้วจะได้ผลในภายหลังนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นหนี้อย่างนั้นไม่เสียหายแต่ว่าไอ้เรื่องทุกข์นั้นมันก็ต้องมีธรรมดาเพราะเรากังวลว่ายังไม่ได้เรื่องหนี้ถึงเวลายังไม่ได้ไปส่งดอกเบี้ยบางคนต้องส่งดอกเบี้ยไม่ใช่น้อยๆได้สนทนากับคนบางคนว่าดอกเบี้ยเดือนละแสนนะมันกู้เงินเป็นล้านล้านเสียดอกเบี้ยเดือนละแสนบอกก็แม้หาเงินเดือนละแสนไปเสียดอกเบี้ยนี่มันไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ว่าเขามีปัญญามีสมองที่จะไปทำอะไรให้มันเกิดเป็นดอกเบี้ยขึ้นได้แล้วเอาไปใช้ธนาคาร
อย่างนี้เรียกว่าเป็นหนี้ด้วยความจำใจไม่ใช่เป็นหนี้เพราะอยากจนมีแล้วแต่ว่าต้องเป็นหนี้เพราะต้องขยายกิจการงานเช่นพวกจัดบ้านจัดสรรพวกขายที่ดินพวกโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆหรือเล็กๆก็ตามใจล้วนแต่เป็นหนี้เขาทั้งนั้นไม่มีใครอยู่อย่างปลอดหนี้สักรายเดียวไอ้หนี้อย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีแต่ว่าคนที่เป็นหนี้เพราะทำเหลวไหลเล่นการพนันแพ้แล้วไปกู้เขามาเล่นต่อนี่มันเหลวไหลกินเหล้าเมายาเงินทองไม่พอใช้แล้วไปกู้เขามาใช้มันก็เหลวไหลหรือว่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายในการจับจ่ายใช้สอยไม่รู้จักควบคุมการละรายรับรายจ่ายต้องเป็นหนี้เป็นสินอันนี้แย่เป็นหนี้แบบนี้มันไม่ไหวเป็นหนี้ในทางเสื่อมไม่ได้เป็นหนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าเราจึงไม่ควรเป็นหนี้ด้วยการทำให้เสื่อมแต่เป็นหนี้เพื่อความก้าวหน้าต่อไปและคนที่เป็นหนี้อย่างก้าวหน้านี่เขาต้องคิดกรองอย่างรอบคอบว่าเราจะเป็นหนี้สักเท่าใดแล้วจะหาทางชดใช้เงินทุนและดอกผลได้อย่างไรเชื่อมั่นในหลักการในวิธีการของตัวความเป็นหนี้มันก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเกินไปและไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่การงานแต่บางครั้งมันก็เสียหายเหมือนกันเพราะเราคาดการผิดมันมีเรื่องที่เรียกว่าไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันนี้เป็นเหตุให้วุ่นวายแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการบ้านการเมืองขึ้นมาเงินตกต่ำข้าวของขึ้นราคาอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปกำลังที่จะซื้อมันน้อยลงทุนไปแล้วไม่มีคนซื้อเพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เกิดความเสียหายขาดทุนยุบยับเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดเพราะเหตุการณ์มันบังคับก็การเป็นหนี้ในรูปดังที่กล่าวนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่ในชาวบ้านทั่วไปวัดก็ยังเป็นหนี้กับบางวัดไปคุยกับสมภารบางวัดบอกว่าผมเป็นหนี้อยู่เวลานี้ 500,000 บอกว่านอนหลับเลยอามาถามว่านอนหลับดีหรือยังเป็นหนี้ตั้ง 500,000 อย่างนี้บอกว่ามันชินแล้วมันชินเพราะว่าเป็นบ่อยๆทำไมจึงต้องเป็นหนี้มากมายอย่างนั้นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างนั่นสร้างนี่เงินไม่ค่อยมีก็ไปเอามาก่อนเอาเหล็กเอาปูนซีเมนต์เอาหินซื้อทรายซื้ออะไรต่างๆมาร้านค้าเขาก็ไว้ใจว่าวัดนี่ไม่หนีไปไหนมันต้องได้วันยังค่ำอาช้าหน่อยก็ได้เลยก็เป็นหนี้เรื่องอย่างนี้เลยที่พระพุทธเจ้าว่าอินาทานังทุกขังโลกีเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนี่มองเห็นชัดแต่ว่าญาติโยมในบางทีมันจำเป็นขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องปัญหาในครอบครัวปัญหาการงานมันก็ต้องไปพึ่งพาอาศัยเพื่อนฝูงมิตรสหายไปกู้ไปยืมถ้าไม่มีทางกู้ยืมก็มีอยู่อีกแห่งหนึ่งโรงรับจำนำบางคนเรียกว่าข่าวโรงรับจำนำเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวแหวนเดี๋ยวใช้สร้อยเดี๋ยวนาฬิกาอะไรมีก็ขนไปจำนำว่าจำนำบางคนจำนำถึงเอาโฉนดบ้านไปจำนำนี่ถ้ามันจะแย่แล้วเอาโฉนดจำนำนี่ถ้าไม่เอาไปถ่ายถอนมันจะเสียหายแล้วอันนี้ลำบากมีนิสัยชอบข้าวโรงรับจำนำเรียกว่าข้าวจนเป็นนิสัยอย่างนี้มันก็ไม่ได้มาทำไมจึงได้เป็นไปในรูปอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักจัดการกับทรัพย์สินที่ตนหามาได้คือหาได้แล้วจ่ายไม่เป็นเก็บไม่เป็นไม่รู้จักจัดระเบียบของการดำเนินชีวิตจึงได้เ
็นหนี้เป็นสินมากมายอย่างนั้นก็เป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีลูกมากนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันคือว่าเป็นทุกข์ตอนโรงเรียนปิดนี่เป็นทุกข์ไอ้โรงเรียนปิดนี่มันไม่ค่อยดีปิดนานๆนี่ไม่ดีถ้าว่าเป็นช่องทางให้เด็กถลายแล้วเป็นช่องทางให้เด็กเสียผู้เสียคนในตอนโรงเรียนปิดนี่ก็มากก็อะไรก็ว่าพ่อแม่ไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะมาเฝ้าลูกอยู่ตลอดเวลาพอโรงเรียนปิดเขาก็ไปเที่ยวคบเพื่อนคบฝูงไปสนุกสนานเฮฮาตามประสาเมืองไทยเรานี่ไอ้สิ่งชั่วมันมากไอ้บอลชั่วๆมันมีมากเด็กหนุ่มๆไม่รู้จักบังคับตัวเองไม่รู้ว่าอะไรถูกผิดดีชั่วชอบความสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็ไหลไปเที่ยวกับเพื่อนกับฟุ้งในระยะปิดเทอมนั่นแหละมันอาจจะอุ้มอะไรมาก็ได้อาจจะเสียนิสัยไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ตอนนั้นทางวัดจึงหาทางช่วยแต่มันก็ช่วยไม่ไหวช่วยเท่าที่ช่วยได้เช่นว่าเปิดการบวชสามเณรน้อยๆเพื่อให้พ่อแม่ได้เอาลูกมาฝากบวชที่วัดพอลูกมาอยู่วัดแม่ก็เบาใจแล้วคุณแม่น่ะหายหนักใจแล้วพ่อน่ะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะพ่อในบางทีก็ไม่ค่อยได้คุยกับลูกเท่าไหร่แล้วเวลาขอสตังค์ก็ไม่เคยขอพ่อขอแม่เพราะพ่อมอบให้แม่ไว้แล้วไปขอแม่นะแม่ก็กลุ้มใจอยู่คนเดียวเอามาไหว้วัดก็เลยเบาใจไปว่าไปอยู่กับหลวงพ่อแล้วอยู่วัดแล้วไม่เป็นไรแม่จะมากระโดดโลดเต้นมันก็อยู่ในวัดนะมันโดดไปไม่ไกลไม่ออกไปนอกถนนเที่ยวเดินก๋าอยู่แน่อยู่ในนี้ญาติโยมมาเห็นสามเณรน้อยๆหน้าร้อนบอกทำไมปล่อยเณรชนเขาก็เณรมันก็เด็กนี่นะไม่ให้มันชนมั่งจะได้เลยจะให้ไปนั่งตัวแข็งอยู่นั่นก็มันผิดสภาพมนุษย์อีกอ่ะมันไม่ได้มันต้องให้มันเล่นมั่งวิ่งเต้นอยู่ในบริเวณนั่นแหละถามว่าว่างเขาก็กระโดดไปวิ่งกันไปจับกันมามันก็ต้องออกกำลังของมันตามประสาเด็กเราอย่าไปถืออย่างนั้นเด็กแต่เขาก็ไม่เล่นทุกชนเกินขอบขีดไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายพอถึงเวลาก็เอามาเรียนหนังสือมานั่งสงบใจมาฟังคำสอนของพระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์มันก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นอันนี้มันควรจะทำกันทุกวัดแต่ว่าไม่ค่อยมีพระที่ทำงานคือท่านไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะทำงานอย่างนั้นก็ไม่ได้มีแผนการว่าจะทำอะไรบวชอยู่เพื่ออะไรต่อไปจะทำอะไรไม่มีแผนบวชไปเรื่อยๆอยู่ไปตามเรื่องไม่มีแผนอยู่นานอันนี้ถ้าว่ามีแผนเอาเราต้องเรียนหนังสือต้องอบรมตนเองเพื่อจะได้ไปรับใช้ญาติโยมชาวบ้านเรียกว่ารับใช้พูดภาษาสมัยปัจจุบันความจริงนะคือไปโปรดญาติโปรดโยมให้ได้เบาอกเบาใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆตามหน้าที่ของนักบวชมันก็เป็นประโยชน์แก่สังคมนักบวชจะไม่เป็นส่วนเกินในสังคมแต่เป็นส่วนที่สังคมต้องการเป็นส่วนที่สังคมจำเป็นจะต้องมีถ้าได้ช่วยในสิ่งที่ท่านช่วยได้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะงั้นหน้าร้อนนี่ญาติโยมเอาเด็กมาบวชตามวัดก็เรียกว่าเพื่อความสบายใจของญาติของโยมและเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มันเป็นเด็กที่สมบูรณ์ออกไปอยู่บ้านจะไม่ทำให้พ่อแม่หนักใจต่อไปแต่ว่าก็อย่าหวังให้มัน 100% เพราะว่าบางคนนั้นแก้ได้แต่บางคนมันก็แก้ไม่ได้บุคคลเรามันมีหลายเหล่าดอกบัวเสมอน้ำพอแสงแดดส่องบานดอกบัวที่จะบานได้ในวันต่อไปดอก
อกบัวที่บานได้ไอ้ดอกบัวไม่บานมันก็ไม่เหมือนกันมันเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาเข็นไม่ไหวจูงก็ไม่เดินไล่หลังก็ไม่เดินไม่รู้จะทำยังไงมันก็มีเหมือนกันไอ้เด็กอย่างนั้นมันก็มีเข็นไม่ไหวเขาเรียกว่าเป็นปัทะปรมะพวกบัวใต้น้ำเน่าไปเลยเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปเราก็อย่าไปเสียอกเสียใจนะมันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแต่ว่าถ้าลองพอเข็นได้ก็เข็นกันไปลากกันไปให้มันก้าวหน้าต่อไปเพราะว่าเราคนเราครับเดี๋ยวมันก็เด็กไงเราสอนทีหลังผมไม่ทำแล้วสามวันไปอีกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเรื่องของไม่มีใครควบคุมตัวเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้เราสอนเราฝึกนี่ต้องฝึกให้เขาควบคุมตัวเองให้รับผิดชอบให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุดไม่ใช่จะให้คนอื่นช่วยเสมอไปแต่ว่าอยู่บ้านในบางทีมันเป็นยากเพราะอะไรคุณแม่นี่แหละคอยช่วยลูกตลอดเวลาคุณยายก็ช่วยอยู่คุณย่าก็ช่วยอยู่คุณยายคุณย่าน่ะสำคัญนักหนาคอยอู๋หลานเอาอกเอาใจพอคุณแม่ดูก็หน่อยก็มาหายะมาหายะแล้วก็ไปดูแม่อย่าไปดูมันมันยังเด็กเด็กมันก็โตแล้วแต่ก็อย่างนั้นเข้าไปฝังแต่คุณแม่จะเคี่ยนจะตีก็ตีกูเลยอย่าไปตีหลานแล้วจะไปตีคุณแม่ยังไงจะไปตีคุณย่าได้ยังไงก็ต้องล้มเลิกไปหารู้ไม่ว่าวิธีการเช่นนั้นเป็นการช่วยเด็กให้ได้ใจคือว่าให้เด็กตามใจตัวเองมากขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ต้องวางเฉยใช่มั้งเขาจะทุบจะตีก็ทำเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้ปิดหูปิดตาปิดปากเนี่ยนั่งภาวนาพุทโธกรรมของสัตว์ไม่รู้จะว่าอย่างไรกรรมของสัตว์ไม่รู้จะว่าอย่างไรท่านเขาเคี่ยนเขาตีกันเสร็จแล้วก็มาพูดกันใหม่เรียกมาพูดนี่และย่าช่วยไม่ได้เพราะว่าลูกหลานทำผิดหนูทำผิดอย่าให้ย่าช่วยมันก็ไม่ได้ถ้าย่าช่วยหนูก็ยิ่งผิดหนักเข้าไปเพราะงั้นคุณแม่ตีนี่ไม่ใช่ตีด้วยความเกลียดไม่ได้ตีด้วยความโกรธแต่ตีเพราะรักเพราะต้องการให้รู้ดีถ้าแม่ไม่รักแม่ไม่เคี่ยนก็ได้ไม่ตีก็ได้ตามใจหัวขึ้นตีนลงตามเรื่องแม่ก็ไม่ต้องว่าอะไรพูดยาแนะนำก็ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าอ๋อเรามันผิดไม่มีใครคบด้วยคนผิดเนี่ยคุณย่าก็ไม่ช่วยคุณยายก็ไม่ช่วยคุณพ่อก็วางเฉยคุณแม่ก็หวดเอาก็เรามันผิดนานๆไปมันก็พอนึกได้เริ่มก็เปลี่ยนนิสัยไปเราก็สบายใจหมดทุกเรื่องนั่นไปไอ้เรื่องทุกข์กับเรื่องลูกเรื่องหลานนี่ทุกข์นักหนากลัวเป็นทุกข์กังวลไม่สบายเพราะกลัวลูกหลานเสียผู้เสียคนเราไม่อยากเห็นอนาคตของตระกูลล่มจมแต่อยากเห็นตระกูลเจริญก้าวหน้าใครละเป็นผู้ที่จะทำให้สกุลเจริญก้าวหน้าต่อไปก็บุตรหญิงชายของเรานั่นเองบุตรหญิงชายเนี่ยเป็นทายาทของมนุษย์เป็นทายาทของครอบครัววงศ์สกุลของประเทศชาติเราอยากเห็นเขาดีเขาเจริญจึงต้องทำอะไรบางอย่างเรียกว่าใช้ทั้งไม่นุ่มไม่นวมไม่แข็งก็ต้องใช้ไม่นวมก็ต้องใช้ใช่ทุกวิถีทางเท่าที่จะใช่ได้เพื่อให้เขาเจริญเรียบร้อยขึ้นคนบางคนมันก็ต้องใช้อุบายแก้ปัญหาเขาเล่าว่าก็มีคนในบ้านคนหนึ่งก็เป็นญาติเหมือนกันมันชอบเที่ยวชอบสนุกไปเรื่อยพูดอะไรมันก็ไม่เชื่อไม่ฟังไปของมันตามเรื่องตามราวท่านก็เห็นว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก็เลยไปหาพระองค์ซึ่งมีความคุ้นเคยอย่างยิ่งแล้วก็เป็นญาติกันด้วยอยู่ที่วัดแกก็เรียกให้คนนั่นมาแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องไปเที่ยวไปเกรนี่ก็ไม่ว่าหรอก
นเรามันก็ต้องเที่ยวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าต่อไปนี่จะไปเที่ยวไหนก็ตามใจขากลับเนี่ยแวะไปที่วัดสักหน่อยแวะไปที่วัดไปเยี่ยมหลวงหน้าหน่อยคือคนนั่นเรียกพระองค์นั่นว่าหลวงหน้าไปเยี่ยมหลวงหน้าหน่อยไปกราบท่านสักสามครั้งแล้วก็มาบ้านนะดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่ว่าแล้วก็ไปสั่งพระไหว้ว่าไอ้เจ้านั่นให้มันมากราบช่วยจัดการมันด้วยคนนั่นก็ไปเที่ยวๆก็ไปวัดไปถึงกราบท่านก็ไม่พูดอะไรพอไปกราบก็แล้วก็ไม่พูดไม่ติไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นอะไรก็ไปกราบอยู่อย่างนั้นชั้นแรกก็ไปกราบพบทุกทีพอต่อมาคืนหนึ่งไปกราบท่านเข้าห้องแล้วไม่ได้นอนนะแกล้งเข้าห้องไปถึงก็เด็กเห็นก็ไปเคาะประตูเรียกท่านออกมาถึงท่านก็ยิ้มไม่แสดงอาการโกรธเคืองอะไรกลับบ้านนะแล้วกราบแล้วก็กลับบ้านวันหลังมาท่านก็นอนอีกชักจะเกรงใจให้เราไปเที่ยวกลับมาแล้วก็รบกวนหลวงหน้าต้องไปกราบไปไหว้ท่านหลับแล้วยังอุตส่าห์ให้เด็กไปบอกท่านก็ลุกขึ้นมาท่านก็ไม่ดูได้ว่าเราอะไรสักหน่อยนึงท่านก็ยังใจดีอยู่ทีหลังก็เลยไม่อยากไปเที่ยวเพราะจะต้องไปรบกวนหลวงหน้าให้ลุกขึ้นมาก็นั่งให้กราบเนี่ยเลยเลิกนี่ไม่เที่ยวแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้อุบายคนนั่นก็เลยเลือกเที่ยวกลายเป็นคนอยู่บ้านไม่ไปเที่ยวไหนก็ให้ไปกราบหลวงหน้าดีทั้งที่หลวงหน้านั่นท่านก็ไม่พูดได้ช้ำใจแต่ก็เกิดความสำนึกในตัวเองว่ากูนี่ไม่ไหวแล้วมันเลยเปลี่ยนไปได้เหมือนกับคุณโยมคนหนึ่งลูกชายไปเที่ยวกลางคืนกลับมาก็กดกริ่งเรียกคนชายมาเปิดท่านก็บอกคนชายว่าแกไม่ต้องไปเปิดตูฉันจะเปิดเองบอกกริ่งก็เดินช้าช้าไม่รีบไม่ร้อนมาถึงก็เอาลูกกลับแล้วลูกเปิดประตูให้เปิดทุกคืนลูกเลยบอกกูนี่ไม่ไหวแล้วรบกวนคุณแม่ให้ต้องมาเปิดประตูให้แล้วคุณแม่ก็ไม่ดูไม่ว่ายังรักเราเลยทีหลังเลิกเที่ยวไม่เที่ยวไม่เกรต่อไปเพราะคุณเกรงใจคุณแม่ที่ต้องมาเปิดประตูนั่นเองนี่ก็เรียกว่าใช่อุบายสอนลูกไม่ทำให้บัวจำนำคุณแต่ก็ทำอย่างนั้นแต่นั้นมันลูกดีแต่ถ้าลูกไม่ดีนะทำอย่างนั้นมันก็เฉยเฉยคุณแม่มาเปิดก็เรียจะสบายใจดีเดินเฉยไม่ว่าอะไรแล้วมันไปตามเรื่องมันเห็นไหมมันลูกไม่ได้เรื่องเรียกว่าเป็นประเภทที่เรียกว่าหนักถ้าเป็นม้าก็ไปยศเหลือเกินไม่ไหวม้าที่ดีนั่นเพียงแต่เจ้าของกระทืบนิดหน่อยคือไม่ใช่ทืบตัวมันกระทืบไอ้รถนะมันวิ่งอ่ะไอ้ม้าบางตัวเนี่ยมันต้องหยิบแท้ขึ้นมาพอถือแท้มันวิ่งอ่ะไอ้บางตัวนะต้องคือวัดลงไปเบาๆมันถึงวิ่งแต่บางตัวต้องหวดพิ้วทีเดียวก็ยังไม่วิ่งเลยต้องหวด3ทีมันถึงจะวิ่งนี่ๆม้ามันก็หลายชนิดคนมันก็อย่างนั้นแหละไอ้ชนิดไปยศละแหมต้องเขียนต้องตีกันจนกระทั่งเจ็บช้ำปวดร้าวไปตามๆกันมันจึงจะไปรอดความทุกข์มันเกิดเหมือนกันพ่อแม่นี่เป็นทุกข์เพราะลูกแม่บ้านเป็นทุกข์เหมือนกันแม่บ้านนี่ทุกข์เรื่องอะไรทุกเรื่องสามีเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่ทุกตอนนี้ทุกเรื่องสามีไม่กลับบ้านตามเวลาปรุงอาหารไหว้จนจืดจนเย็นแล้วบางทีมาถึงไม่กินก็ไปกินที่อื่นมาแล้วบางทีมาก็ไม่ไปเรียบร้อยผมเผารุ่มรับเสื้อแสงเปื้อนเดินโซซัดโซเซกลับมาในบ้านจนสุนัขที่เคยเลี้ยงมันเห่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนี้แม่บ้านกลุ้มใจกลุ้มใจเป็นทุกข์ทุกขนาดนี้ก็ไม่เท่าไรเพราะว่ายังมาบ้านอยู่แต่ถ้ารู้ข่าวว่ากำลังจะไปสร้างบ้านใหม่อันนี้เนี่ยทุกข์หนักที่สุด
ทุกข์นะไอ้นี่เรียกว่าไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องนี้ไม่ยอมเด็ดขาดเป็นความทุกข์รุ่มอกรุ่มใจหาทางแก้ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรมาหาพระก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันก็บอกให้ปลงปลงวางวางไว้ก่อนทำใจดีๆไว้ถ้าเขามาก็อย่าไปแสดงอาการโกรธเคืองกริ้วกราดเอาดีเข้าสู้ใจเย็นไว้เอาอกเอาใจให้มากกว่าปกติเผื่อจะพอนึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาก็แน่ไปในรูปอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์ของแม่บ้านอันนี้ความทุกข์แม่บ้านนี่ถ้ามีแล้วมันกระเทือนมากคือกระเทือนไปถึงลูกลูกเป็นทุกข์ด้วยทำไมลูกยังเป็นทุกข์คุณแม่ไม่สบายใจนั่งซึมหน้าเศร้าลูกเห็นก็ไม่สบายใจถ้าลูกทำอะไรขวางหูขวางตาดูเอาเลยพื้นไม่ดีเลยดูลูกเกี่ยวกาดกับลูกไม่ได้เกี่ยวกับพ่อมันก็เกี่ยวกับลูกแทนลูกกลายเป็นแพะรับบาปเป็นคราดที่ถูกตีกระทบอยู่บ่อยๆนะเรียกว่าตีหัวกระทบคราดเลยลูกเป็นคราดให้ถูกตีแทนหัวอยู่ก็เดือดร้อนสร้างปัญหาผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเด็กไม่สบายก็เลยออกไปเที่ยวนอกบ้านถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ออกไปหาเพื่อนหาฝูงเกเรเกตุงต่อไปถึงเด็กผู้หญิงสมัยนี้ก็ไปเหมือนกันเพราะอึดอัดภายในบ้านความอึดอัดนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากพ่อบ้านไม่ประพฤติธรรมไม่อยู่ในธรรมะไม่รู้จักหน้าที่ที่ตนจะพึงปฏิบัติต่อครอบครัวให้มันเรียบร้อยแม่บ้านก็เป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวชาวพุทธควรจะอยู่กันด้วยความสุขความสงบความสุขความสงบในครอบครัวนั่นก็คือว่าทุกคนรู้จักหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยไม่ละเลยหน้าที่ไม่เพิกเฉยต่อหน้าที่แม่จะไปทำงานทำการก็ไปตามปกติเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านถ้ามีธุระควรแจ้งให้ทราบไม่ต้องนั่งกังวลห่วงใยจนกระทั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะสังคมปัจจุบันนี่มันวุ่นวายก่อนไม่กลับบ้านนี่ทำไมคิดหลายเรื่องนะรถสิบล้อจะบดเราแล้วก็ยังหรือว่าจะถูกทำร้ายหรือว่าไปไหนโอ้สร้างเรื่องเยอะเรื่องที่จะสร้างขึ้นในใจนี่มันมากเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องไม่สบายใจกุ้มอกกุ้มใจทั้งนั้นเราจึงควรเห็นอกเขาอกเราคิดแก้ไขปัญหาถ้ากลับบ้านมาเห็นแม่บ้านไม่สบายใจนี่ต้องมีเรื่องแล้วเราก็ต้องค้นดูในตัวเราพ่อบ้านว่าไอ้เรานี่มันทำผิดอะไรจึงเกิดปัญหาอย่างนี้ไม่ต้องให้ใครบอกคนอื่นบอกน่ะมันน้อยแต่บอกตัวเองมันมากคนโบราณเขาว่านายเกิดมันดีกว่านายสอนนายสอนนั่นคือว่าคนอื่นสอนนายเขาเรียกว่านายสอนไอ้คนอื่นสอนนี่มันสอนเป็นครั้งคราวหาต่อมาสอนนี่7วันสอนทีมันนานๆทีบางคนก็ไม่ใช่7วันทีสามเดือนทีนึงแล้วมารับคำสอนนี่แต่ว่านายสอนนี่มันช้าสู้นายเกิดไม่ได้นายเกิดคือมันเกิดความรู้สึกขึ้นมันสะดุดใจขึ้นแล้วก็มาค้นหาเหตุผลในตัวเองว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีอะไรปัญหาจึงเกิดขึ้นในครอบครัวเราคิดเราค้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นนายเกิดเมื่อคิดค้นเราด้วยตนเองอย่างนี้มันก็พอจะแก้ไขได้แต่ถ้าคิดพบแล้วไม่แก้มันก็ไม่ได้เหมือนกันเราควรแก้คนเราอยู่ด้วยกันนี่ควรจะอยู่กันด้วยความสุขอย่าอยู่กันด้วยความทุกข์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเอาอกเอาใจกันไม่สร้างปัญหาให้แก่กันและกันอย่างนี้แม่บ้านสบายใจพ่อบ้านก็สบายใจบางคนก็พ่อบ้านมีปัญหาเรื่องแม่บ้านเหมือนกันคือแม่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านชอบไปธุระนอกบ้านแก่งานเรียกว่างานสังคมมากช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี่ให้ช่วยเหลือเขานั่นมันก็ดี
แต่ว่าเราจะต้องถือหลักว่าสังคมสงเคราะห์มันตั้งต้นในครอบครัวมันต้องสงเคราะห์ในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนสงเคราะห์ลูกของเราให้เรียบร้อยอย่าให้มันมีปัญหาในครอบครัวถ้าว่าเราไปสังคมสงเคราะห์ที่อื่นแต่ในบ้านไม่เอาใจใส่ลูกเต่าเล็กเท็กมันไม่ได้เรื่องแล้วเรียกว่าของอยู่ใกล้ไม่จัดจะไปจัดของไกลๆนี่มันก็ไม่ได้เราต้องจัดของภายในก่อนในใต้ตัวเราก่อนเวลาที่เหลือจึงจะไปจัดนอกบ้านต่อไปแต่ว่าสมัยนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันคือว่าปัญญาต้องวิ่งเต้นเพื่อให้สามีก้าวหน้าต่อไปอันนี้เนี่ยมันต้องวิ่งเต้นเลยทีนี้เขาเรียกว่าฝีตีนดีฝีตีนสามีคนเดียวไม่พอต้องเอาฝีตีนปัญญาด้วยไปวิ่งไปเต้นเพื่อให้ได้รับตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งอะไรว่างลงก็แม่บ้านนี่วิ่งไงเข้าบ้านนั่นออกบ้านนี่ไงไปช่วยติดต่ออันนี้บางทีก็เที่ยววิ่งอยู่แต่ข้างนอกข้างในไม่มีบ้านช่องไม่ได้กวาดไม่ได้แต่งลูกเต่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่เรียบร้อยนี่ไม่ได้หน้าที่ในบ้านนี่สำคัญที่สุดแม่บ้านน่ะคือแม่ของบ้านถ้าจัดบ้านยังไม่เรียบร้อยจะไปจัดที่อื่นไม่ได้ต้องจัดบ้านให้เรียบร้อยก่อนจัดบ้านจัดลูกให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างให้น่าอยู่ให้รื่นรมให้สบายความทุกข์ในบ้านมันจะไม่เกิดเพราะต่างฝ่ายต่างประพฤติธรรมอยู่กันด้วยน้ำใจอันงามมีความปรารถนาดีต่อกันปัญหาในครอบครัวก็ลดน้อยลงไปนี่เรื่องแก้ทุกข์ภายในชีวิตในบ้านในเรือนมันก็ต้องแก้กันไปอย่างนั้นต้องแก้ไขด้วยใช้ธรรมะอันเป็นหลักของพระพุทธเจ้าว่าเราควรจะทำอะไรหน้าที่แม่บ้านเป็นอย่างไรหน้าที่พ่อบ้านเป็นอย่างไรอะไรที่ควรจัดควรปรับควรปรุงให้เป็นการเรียบร้อยก็จัดเสียให้เป็นการเรียบร้อยช่วยกันแก้ไขตัวเองปรับปรุงตนเองมันก็มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเฒ่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะทำให้เกิดอะไรที่จะเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจนี่แก้ได้อย่างนี้โดยอาศัยธรรมะเหมือนกันนอกจากนี้แล้วปัญหาที่มันเกิดเรียกว่ามันเกิดแก่ลูกมันไม่ได้เกิดแก่เราครอบครัวเดียวหรือว่าแก่เราคนเดียวแต่มันเป็นปัญหาของส่วนรวมเช่นปัญหาเกิดขึ้นในชาติปัญหาเกิดขึ้นในลูกน้ำมันแพงแล้วข้าวของก็ปล่อยแพงไปนี่มันเป็นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวแต่เป็นปัญหาของลูกแต่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามน่ะจุดตั้งต้นมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละคือว่าตัวเราปรับตัวเราไม่ได้ให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราเคยกินสบายเคยเที่ยวสบายเคยทำอะไรแบบที่เรียกว่าขาดความยับยั้งชั่งใจก็ใช้ทิ้นเปลืองมากแต่เวลานี้ลูกมันลำบากวุ่นวายกับปัญหาเศรษฐกิจเราจะทำอะไรเหมือนที่เคยทำนั่นก็ไม่ได้จึงต้องมีการบีบรัดตัวเองกันสักหน่อยที่เราพูดในภาษาสมัยใหม่ว่ารัดเข็มขัดรัดเข็มขัดนี่จะพูดในแง่ธรรมะก็หมายความว่าให้ควบคุมตัวเองในเรื่องการกินการดื่มการนุ่งห่มการสังคมอะไรต่างๆให้มันพอเหมาะพอดีกับสิ่งแวดล้อมสิ่งใดที่เราเคยทำอยู่ก่อนเราก็ต้องตัดออกไปเสียบ้างเพื่อจะได้อยู่สบายไม่เกิดปัญหาเรื่องเงินทองฝืดเคืองไม่พอใช้เพราะเงินเดือนมันวงจำกัดหรือรายได้เราจำกัดแต่ถ้าเราจ่ายไม่จำกัดมันก็ไม่ได้จึงต้องตั้งบริษัททุนจำกัดกันเสียหน่อยอย่าบริษัททุนไม่จำกัดไอ้ทุนไม่จำกัดก็กินไม่จำกัดนุ่งห่มไม่จำกัดเที่ยวไม่จำกัดสนุกสนานไม่จำกัดมันยุ่งเลย
ไม่จำกัดนี่มันยุ่งที่เราจะต้องจำกัดลงไปว่าต่อไปนี้จะทำอะไรก็ต้องจำกัดจำเคียไม่เป็นไปในรูปภูมิพวยสุรุ่ยสุร่ายแล้วจำกัดลงไปในรูปอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดเราก็ต้องจำกัดลงไปทุกเรื่องเช่นอาหารการกินเราเคยกินกับข้าวหลายอย่างตามใจลิ้นมานานแล้วทีนี้ต้องไม่ตามใจพูดกับตัวเองว่าจะกินเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะเวลานี้ข้าวของราคามันไม่เหมือนเมื่อก่อนทุนเรามันจำกัดถ้าจะกินอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เท่าที่เคยได้เราจะเดือดร้อนเราก็ลดปริมาณลงไปลดอาหารที่เรากินลงไปคุณภาพเนี่ยมันมีอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าลดความอร่อยลดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการกินลดลงไปเรื่องนั้นนุ่งห่มเราเท่าที่มีอยู่ก็คงพอนุ่งไปได้นานไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ไม่ต้องนุ่งอวดใครแล้วไม่ต้องอวดว่าฉันมีมากอะไรแล้วเราก็นุ่งพออยู่ได้ถือหลักพระพุทธเจ้าว่านุ่งกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงกันสัตว์เสือกคลานที่จะมาขบกัดร่างกายนุ่งพอปกปิดความละอายเธอปกปิดสิ่งที่ควรปกปิดจนมันจะได้เกิดความไม่เสียหายเราก็เอาแต่เพียงเท่านั้นไม่ถือความสวยงามหรูหราในเรื่องนุ่งห่มเรียบเรียบแต่งตัวสบายสบายหมุนกันให้มันมาเข้าอย่างนั้นหมุนกันทั้งหมดสังคมก็จะดีขึ้นเพราะทุกคนมองเห็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าเราก็จำกัดการนุ่งการห่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอันนี้ก็มีกันอยู่สร้างอยู่ก็ต่อตามสมควรแต่บางคนอาจจะยังไม่มีต้องคิดว่าจะไปซื้อบ้านจัดสรรที่ไหนก็ต้องดูทุนอีกว่าพอจะผ่อนส่งได้ไหมรายได้ของเรามันยั่งยืนมั่นคงไหมพอจะไปซื้อบ้านผ่อนส่งกับเขาได้หรือไม่ถ้ารายได้ไม่มั่นคงไม่แน่นอนนี่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาพอใจในรังน้อยนี่ไปก่อนก็ยังไม่มีทางขยายได้ก็ต้องพอใจท่านจึงว่าได้สิ่งใดพอใจด้วยสิ่งนั้นความพอใจนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิตเราพอใจนั่นก็เป็นสุขแม้จะดีวิเศษมากมายสักเท่าใดถ้าเราไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์นั่งไม่เป็นสุขเป็นไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนุ่งห่มไม่เป็นสุขเพราะไม่พอใจเราจึงต้องหัดใหม่หัดพอใจในสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าอะไรมันเกิดมันมีอยู่เฉพาะหน้าอย่างไรก็พอใจเท่านั้นสิ่งอื่นมาอีกก็พอใจเท่าที่มันมาเมื่อได้อะไรแล้วถ้าเราไม่พอใจมีจิตใจอึดอัดในเรื่องนั่นขึ้นมาทันทีเช่นกินอาหารนี่ทำไม่พอใจแล้วกินเป็นทุกข์นุ่งห่มไม่พอใจก็เป็นทุกข์ถ้าอะไรมันเป็นทุกข์ไปทั้งนั้นเรามีรถยนต์เก่าขับไปขับมามองรถเพื่อนแล้วของเราแย่แต่เป็นทุกข์แล้วไม่พอใจในรถของตัวแต่ถ้าเรามองแล้วว่ามันยังรับใช้ได้มันยังไปถึงปลายทางได้เราก็พอใจสนุถนอมมันหน่อยก็จะซื้อใหม่มันก็ไม่ไหวราคามันแพงเราก็พอใจในรถคันนั้นอะไรอะไรมันอยู่ที่ความพอใจเพราะงั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านตุทีปรมังทนังความพอใจตามมีตามได้นั่นแหละคือเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นเศรษฐีอย่างยิ่งเป็นเศรษฐีมหาศาลแต่เราพอใจนะเศรษฐีมีอะไรมากแต่ไม่พอใจก็ยังจนอยู่นั่นเองจนเพราะไม่พอแต่ถ้าเราพอแล้วเรามันสบายใจอัดพอใจในสถานการณ์เช่นนี้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือเพราะวิกฤตการณ์ของลูกนี่มันจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะเรารู้จักหมุนจิตใจดังกล่าวก็สบายใจไอ้โยมคิดในรูปอย่างนี้
ความทุกข์น้อยๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็จะเบาไปแล้วให้มันสังเกตอาการของจิตของเราถ้ารู้สึกว่ามันกลุ้มใจมันมีความทุกข์มันต้องพิจารณาละอะไรนี่อะไรนี่อะไรตั้งปัญหาถามตัวนี่อะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีอะไรเข้ามาแทรกแทงมีความคิดอะไรมีความต้องการอะไรมีสิ่งใดเป็นปัญหาลองนั่งทบทวนพิจารณามันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราทั้งนั้นอยู่ในจิตของเราอยู่ในความคิดของเราทั้งนั้นเราก็มานั่งพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์วิจัยในเรื่องนั้นไม่เท่าใดก็ถึงบางอ้อล่อออกมาได้ว่าอ๋อไอ้นี่เองแล้วใครเป็นคนทำมันขึ้นตัวเรานั่นแหละทำมันขึ้นทำมันขึ้นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั่นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆจึงได้เกิดเป็นปัญหาด้วยประการต่างๆอันนี้ลองเอาไปใช้ดูพิจารณาดูญาติโยมก็จะมีความสุขทางจิตใจขึ้นในเมื่อคนอื่นก็เป็นทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อคนอื่นเขาร้อนเราไม่ร้อนเมื่อคนอื่นก็วุ่นวายเราจะไม่วุ่นวายเมื่อคนอื่นเขาเดือดร้อนเราเย็นสงบเรามีความสุขอยู่ในแม่กับความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันเป็นหลักการที่น่าจะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาความดับทุกข์ได้ประการหนึ่งดังที่ได้แสดงมาสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

กับโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้เป็นเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาก่อนที่จะได้มีการแสดงปาฐกถาเราได้ร่วมใจกันสวดมนต์หรือเรียกว่าทำวัดทำวัดก็คือทำจิตนั่นเองวัดในที่นี้ก็หมายถึงจิตอันเราควรจะทำเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่ตนแก่ท่านเรียกว่าเป็นจิตวัด

คือหายใจเข้าเสร็จแล้วหายใจออกก็ตรวจต่อไปจังหวะมันก็จะเท่าเทียมกันอันนี้เมื่อจบลงไปตอนหนึ่งเราก็หยุดพักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ขึ้นหน้าใหม่ต่อไปหรือว่าขึ้นหน้าใหม่หรือคนที่มาใหม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหัวหน้าก็ต้องคอยบอกให้รู้บอกว่าเปิดหน้าที่เท่านั้นก็ต้องรอสักนาทีหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่มาใหม่จะได้เปิดหน้าหนังสือทันแล้วก็ว่าตามกันต่อๆไปอันนี้จะเป็นประโยชน์ในการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันการสวดมนต์บ่อยๆก็เท่ากับนึกถึงบ่อยๆในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตต่อไปเช่นเวลาใดเราขึ้นอกขึ้นใจขึ้นมาเราก็มานั่งสวดมนต์ก็ใจก็มานึกถึงเรื่องที่สวดไม่นึกถึงเรื่องที่กลุ้ม ความกลุ้มนั้นก็จะเหือดหายไปเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตหรือว่าเราจะยกเอาบทที่เราสวดนั้นบทใดบทหนึ่งขึ้นมานั่งพิจารณาเช่นที่เราสวดว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเราจำได้ไหมว่าได้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรอันนี้เราต้องยกมานั่งพิจารณาเช่นเรื่องของรูปเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไร5อย่างนี้ในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าขันธ์5ขันธ์นั้นแปลว่ากอง5ก็คือจำนวน5ขันธ์5ก็คือกอง5กองไอ้5กองนี้ก็อยู่ในตัวเรานี่เองเพราะว่าตัวเรานี่ประกอบขึ้นด้วยสิ่ง2ประการก่อนเขาเรียกว่ารูปกับนามรูปคือร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมจนปลายเท้ายาวานาเครื่องกว้างศอกนี่เป็นเรื่องของรูปเป็นวัตถุเกิดขึ้นจากวัตถุมีประการต่างๆที่เราเรียกว่าดินน้ำไฟลมผสมปรุงแต่งนั่นก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมารูปร่างกายนี้มีแก่คนทุกคนในรูปนี้มันมีนามนามเคยเกี่ยวกับใจนามก็คือใจมีหน้าที่นึกคิดกำหนดจดจำในเรื่องอะไรอะไรต่างๆชีวิตของคนเราจึงเรียกว่านามรูปหรือรูปนามแต่ในภาษาบาลีท่านใช้คำว่านามรูปที่เอานามขึ้นเนื้อก็เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเรื่องใจนี่มันสำคัญกว่าร่างกายความสุขความทุกข์อะไรต่างๆมันเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกาย ใจเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงแต่งเรื่องนั้นๆขึ้นมาจึงถือว่าใจเป็นผู้นำในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตจึงเอาคำว่านามขึ้นหน้าแล้วก็รูปตามมาแต่ความจริงรูปกับนามหรือนามกับรูปนี้ก็ต้องอาศัยกันเป็นไปเหมือนคนกับเรืออาศัยกันเพื่อข้ามฟากไม่มีเรือมันก็ต้องว่ายน้ำต่ำแต้มไปมันก็ลำบากร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเรือใจเหมือนกับนายเรือที่จะสั่งกายให้เป็นไปในรูปต่างๆการเดินการนั่งการเคลื่อนไหวอิริยาบถเป็นคำสั่งของใจทั้งนั้นคำสั่งนี้เกิดจากส่วนสมองสมองมีหน้าที่ประกอบกันขึ้นเป็นใจเป็นความคิดเราจะสั่งงานไปให้ร่างกายกระทำเราจะเคลื่อนไหวอะไรมันก็เกิดความคิดขึ้นก่อนแล้วสมองก็สั่งงานให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ถ้าคน

ของส่วนที่สั่งงานเสียไปหรือว่าทุกคนที่การไปร่างกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้เช่นคนเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้คนบางคนเป็นข้างขวาบางคนเป็นข้างซ้ายผู้หญิงมักจะเป็นข้างซ้ายผู้ชายมักจะเป็นข้างขวาเขาจะสังเกตกันมาอย่างนั้นสติมันเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาละเอียดเรารู้แต่เพียงว่าถ้าสมองส่วนสั่งงานสั่งงานไม่ได้สมองส่วนนั้นก็พิการร่างกายก็พลอยพิการไปด้วยสมองบางส่วนมีหน้าที่จดจำถ้าส่วนนั้นพิการไปความจำก็ไม่มีเลื่อนไปหมดเมื่อสิ่งที่เคยจำเคยคล้องมันก็ว่าไม่ออกนึกไม่ออกก็เป็นคนที่คนที่การไปทางร่างกายแต่เนื่องจากสมองที่การแม่ใจก็ไม่ทำงานเมื่อนามไม่ทำงานรูปก็ทำงานไม่ได้เพราะว่านามกับรูปนี่มันอาศัยกันเป็นไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแยกออกจากกันเมื่อใดก็เรียกว่าชีวิตแตกดับเมื่อนั้นเพื่อนคนตายเนี่ยก็เพราะไม่มีนามในร่างกายมันมีแต่รูปก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปูนที่พระท่านกล่าวว่าตะลิงตะรังดีวะแปลว่าประดุจท่อนไม้ท่อนปูนมีรับท่องหาประโยชน์ไม่ได้ร่างกายคนเราพอหมดความรู้สึกไม่มีวิญญาณเลยก็หมดความรู้สึกไม่มีไออุ่นเพราะไม่มีธาตุไฟในร่างกายมีแต่ความเย็นชื้นร่างกายนั้นก็เป็นดุจท่อนไม้ท่อนปูนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรสายก็ไม่มีใจชื้นให้เราก็ไม่มีใครจะเอาก็มีหน้าที่แต่เพียงว่าเอาไปเผาหรือเอาไปฝังกันตามธรรมเนียมที่เราตกลงกันบ้างในหมู่บางกลุ่มเขาก็ฝังกันไปบางกลุ่มก็เผากันไปเพื่อให้มันหายปฏิกูลไม่มีกลิ่นเหม็นแก่ประชาชนทั้งหลายร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะขาดนามแต่ถ้ายังมีนามกับรูปอยู่ด้วยกันจะเรียกว่ายังมีชีวิตยังพูดได้คิดได้ทำอะไรได้ต่างๆเมื่อเรื่องของชีวิตเรามันเป็นอย่างนั้นเรื่องนามรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นการศึกษาเรื่องตัวเราโดยเฉพาะเป็นการศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่เราควรรู้ควรเข้าใจการรู้การเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งจะได้ทำลายความหลงผิดความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้มากเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะเรื่องนามรูปถ้าเราไปยึดถือมากไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาความยึดถือนั่นเขาเรียกว่าอุปาทานจับในศาสนาเรียกว่าอุปาทานอุปาทานในเรื่องใดก็เป็นทุกข์ในเรื่องนั้นคนเราเกิดความทุกข์เพราะความยึดถือในร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเมื่อใดร่างกายมันวิปริตผันแปรไปก็เกิดความไม่สบายใจเช่นที่ดวงหน้าเราตกแต่งอยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นแผลขึ้นสักนิดหนึ่งไม่สบายใจแล้วส่องกระจกดูทีไรแล้วก็ไม่สบายใจไม่สบายใจว่าหน้าเราไม่เหมือนใครไม่เหมือนคนอื่นเราได้กว่าคนอื่นเรามีส่วนเสียอยู่ที่ดวงหน้าที่มันคิดมากไปโดยคิดในเรื่องรูปมากไปความจริงมันไม่ได้เสียหายอะไรคนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเรานึกเอาเองเราว่าเอาเอง
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจคนนั้นมันเป็นเรื่องที่นึกเอาเองว่าเอาเองทั้งนั้นแหละเราคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้คนอื่นก็อาจจะยังไม่คิดก็ได้เขาอาจจะยังไม่ว่าอะไรเราก็ได้แต่ว่าเราไปนั่งตื้นใจด้วยตัวเองคิดเอาด้วยตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าสร้างความคิดในทางที่เป็นทุกข์ขึ้นในใจผู้ได้สร้างความคิดในทางเป็นทุกข์ขึ้นในใจอย่างนั้นก็เพราะความยึดถือในรูปร่างกายมากเกินไปเกิดความน้อยใจในตัวเองว่าไม่เหมือนคนอื่นเช่นดำไปบ้างหรือว่าผอมไปบ้างหรือว่าอ้วนเกินพอดีไปเราเป็นคิดทางนั้นเอามาคิดแล้วมันก็นั่งขึ้นใจเพราะความยึดถือในร่างกายเป็นเหตุเราผู้ศึกษาธรรมะจึงไม่ควรจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นแต่ควรจะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่หนีธรรมชาติไปไม่ได้หนีกฎธรรมชาติไปไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่อยู่ในสภาพอย่างนั้นตลอดไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ควรจะนึกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ใครก็ได้ถ้านึกได้อย่างนี้แล้วใจมันค่อยสบายเพราะไม่นึกว่าเราเป็นคนเดียวแต่นึกว่าคนอื่นก็เป็นกันเหมือนกันรูปธรรมนามธรรมเราจะทำเอาตามชอบใจมันก็ไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเราก็คิดว่าธรรมดามันเป็นคนนั่นเองถ้าคิดอย่างนี้ใจก็สบายคลายจากปัญหาคือความทุกข์ความแบบร้อนไปจึงควรจะมองอย่างนั้นควรจะคิดในรูปเรื่องอย่างนั้นเรื่องของรูปให้คิดอย่างนี้แล้วค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยเรื่องของนามธรรมเกี่ยวกับเรื่องความคิดทางนั้นรูปมันมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่านามนั้นมีตั้ง4อย่างเราเรียกว่าเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งสังขารอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งที่เราสวดทุกวันทุกวันรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงแล้วเราสวดต่อไปว่าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเรื่องไม่เที่ยงเท่านั้นเรามาตรวจเรื่องรูปมีเพียงเรื่องเดียวแต่พอถึงเรื่องนามมีแบ่งเป็น4เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานั่นหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเรารู้สึกว่าเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนารู้สึกเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนารู้สึกเฉยๆเรียกว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ภาษาธรรมะเรียกว่าอทุกขมสุขคือไม่ใช่ทุกข์แล้วแต่ไม่ใช่สุขมันอยู่กลางๆยังไม่สุขยังไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นเรื่องเวทนาเรื่องสัญญานั่นคือเรื่องความจำความจำได้หมายรู้ในเรื่องอะไรต่างๆจำรูปได้จำกลิ่นได้จำเสียงได้จำรสได้จำสิ่งที่เราเคยประสบพบเห็นมาได้เรียกว่าเป็นความจำมีอยู่ในตัวเราทุกคนบางคนความจำดีมากก็หมายถึงว่าสมองเขาดีบางคนความจำไม่ค่อยจะดีจำอะไรไม่ค่อยได้ก็แสดงว่าสมองไม่ค่อยจะดีความจำนิ่มขึ้นอยู่กับร่างกายคือสมองว่าดีหรือไม่ดีเครื่องปรุงแต่งสมองมันสมบูรณ์หรือว่าบกพร่องความจำมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นเรียกว่าสัญญาสังขารนั่นหมายถึงเรื่องการปรุงแต่งทางใจปรุงแต่งให้เป็นอะไรขึ้นมาในใจของเราเช่นปรุงแต่งให้มีความรักความชังความอยากได้อยากมีอยากเป็น
หรือว่าปรุงให้โกรธให้เกลียดให้พยาบาทอะไรต่างๆจะเรียกว่าสังขารมันเกิดขึ้นในใจของเราวิญญาณอันสุดท้ายหมายถึงความรู้ทุกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปรู้หูได้ยินเสียงรู้จมูกได้กลิ่นรู้ลิ้นได้รสรู้ตาได้สูดต้องสิ่งใดเรารู้ใจได้คิดอะไรก็เรียกว่ารู้ทางใจความรู้มันเกิดขึ้นเรียกว่าวิญญาณนามธรรมนั่นแบ่งเป็นสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นสี่เรื่องรวมกับรูปก็เป็นเรื่องห้าเรื่องพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้ขึ้นเป็นการอบรมปัญญาของท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเคยอยู่ร่วมกับพระองค์มานานเคยทรมานร่างกายอดแห้งอดแล้งกันมานานแต่เมื่อพระองค์เปลี่ยนวิธีการก็เห็นว่าอดแห้งอดแล้งทรมานร่างกายร่างกายอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียกำลังใจมันก็ไม่ดีสมองจะคิดนึกอะไรมันก็ไม่คล่องเป็นการไม่ถูกต้องที่ทรมานร่างกายมากเกินไปแล้วก็หันมาฉันอาหารตามปกติบำรุงร่างกายให้ถึงเลยแล้วจะได้ทำการศึกษาค้นคว้าต่อไปแต่ว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นเป็นพวกคิดมั่นคิดมั่นในการเรียกว่าคิดถูกอาทานในการยึดถือในความเห็นในความคิดของตนรุนแรงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพระองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่ยึดมั่นรุนแรงในเรื่องอะไรต่างๆมีเหตุมีผลทรงคิดอย่างรอบคอบเมื่อทรงเห็นว่าปฏิบัติมาแล้วแต่ว่าจิตใจไม่ดีขึ้นก็จะยังเป็นผู้ทำให้ไผ่ผอมเกิดเอาตัวไม่รอดพระองค์จึงได้เปลี่ยนเสียใหม่ว่าบำรุงร่างกายให้ถึงเลยให้สมองดีขึ้นจิตใจจะได้ดีขึ้นด้วยก็เลยฉันอาหารท่านเหล่านั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดยังยึดมั่นอยู่ว่าทางนี้ทางเดียวที่จะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็อยู่ไม่ได้ก็เห็นว่าพระองค์เปลี่ยนแปลงไปในทางอย่างนั้นแล้วก็หาว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มักมากกลายความเพียรเรียนมาสู่ความมักมากเสียแล้วจะอยู่ร่วมกันไปก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรไปอาบน้ำเมฆารณสีดีกว่าแล้วก็เลยออกเดินทางหนีไปอยู่เมฆารณสีเลยพระองค์ก็เหลือแต่เพียงที่เดียวเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ทรงค้นคว้าทางปฏิบัติใหม่ต่อไปผลที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงท่านทั้งห้านั้นว่าเวลานี้คงจะไปอยู่แถวเมืองพาราณสีเพราะว่าเมืองพาราณสีนั่นเป็นชุมนุมของนักรู้นักเรียนทั้งหลายเป็นพรมของเจ้าลัทธิต่างๆที่จะมาอาบน้ำแม่น้ำคงคากันพระองค์ก็นึกว่าท่านเหล่านั้นคงจะอยู่ที่นั่นก็เลยเสด็จไปหาไปเทศฟังยกหนึ่งแล้วได้ความรู้ความเข้าใจเพียงองค์เดียวเหลืออีกสี่ก็เทศอบรมบ่มนิสัยต่อไปอีกสี่วันเมื่อมีสถานะทางจิตใจเท่าเทียมกันมีพื้นฐานพอที่จะรองรับปัญญาขั้นสูงต่อไปได้พระองค์ก็ไปชิมท่านทั้งห้าแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดเยอะแยะให้ฟังเพราะว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะเกิดขึ้นจะไม่จักจะรู้สัจธรรมนั้นคนในประเทศอินเดียในสมัยนั้น
มีความยึดถือในตัวตนรุนแรงเขาเรียกว่าอัตตาอัตวาตุปาทานอัตตวาตุปาทานคือการยึดมั่นในตัวตนเพราะว่าตัวไม่มีตนไม่มีก็จะมีอย่างถาวรไม่รู้จักตายไม่รู้จักหายไปไหนร่างกายนี้ตายได้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ตายสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอาตมันหรืออัตตาเป็นตัวเป็นตนออกจากร่างกายนี้ไปเกิดในร่างใหม่ไปเกิดตามอำนาจกรรมที่ตนได้กระทำไว้เราก็วนเวียนเรื่อยไปจนกระทั่งว่าบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วก็ไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์เรียกว่าบรมอัตตาคือตัวใหญ่มีความเชื่อของคนในอินเดียในสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์ก็สอนอย่างนั้นหรือศาสนาฮินดูที่ปฏิรูปมาก็สอนในรูปอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าการเชื่อว่ามีตัวตนอย่างนั้นเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่สามารถจะปล่อยวางได้จิตไม่สงบไม่หมดพ้นจากความทุกข์ถ้ายังยึดมั่นในตัวตนอยู่พระองค์ก็อธิบายให้เข้าใจเสียใหม่ด้วยการเลิกออกไปให้เห็นว่าตัวแท้ไม่มีมันมีแต่ส่วนที่รวมกันเข้าพระองค์กล่าวเปรียบเทียบให้ฟังว่ารถที่เรียกว่ารถเพราะว่ามีส่วนต่างๆมาประกอบกันเข้าจึงเรียกว่าเป็นรถขึ้นมารวมก็เหมือนกันถ้ามีอะไรหลายอย่างมาประกอบกันเข้าเป็นเรือนชีวิตร่างกายนี้ก็อาศัยสิ่งต่างๆมารวมกันเข้าอาศัยมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดก็เป็นตัวขึ้นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไอ้ความจริงนั้นตัวแท้ตัวจริงหามีไม่มันมีแต่ส่วนประกอบเท่านั้นสมมติว่าเรารู้รถออกเนี่ยรู้แม่ตัวถังหลังคาเครื่องยนต์ต่อให้หมดคำว่ารถมันก็หายไปคำว่ารถไม่มีเมื่อรู้ออกหมดแล้วรถก็ไม่มีเรือนนี่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ออกหมดแล้วคำว่าเรือนมันก็หายไปเช่นสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีอาคารหลังนี้มันก็เป็นที่ว่างๆธรรมดาต้นหญ้าต้นไม้ริมทางถ้าเราจะมาสร้างอาคารนี้ขึ้นอาคารนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยหินปูนทรายเหล็กผสมด้วยน้ำเอามาหล่อมาเทรวมกันเข้าให้ได้รูปอย่างนั้นซึ่งเล่าเป็นแห้งมันก็แข็งกลายเป็นคอนกรีตมั่นคงเราเรียกว่าเป็นโรงเรือนหรือเป็นเรือนเป็นกระต๊อบเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามใจมารวมกันก็เป็นรูปอย่างนั้นแต่ถ้าเราถอดสิ่งเหล่านี้ออกเสียคำว่าเรือนนั้นก็จะหายไปไม่มีเรือนไม่มีรถไม่มีอะไรอีกนาฬิกาข้อมือที่เราใช้กันอยู่เกือบทุกคนถ้าเรายกนาฬิกานั้นขึ้นมาดูถามใจแค่ว่านี่อะไรทุกคนก็ต้องตอบว่านาฬิกาแต่ถ้าเราถอดเครื่องมันออกไปเนี่ยถามทีละชิ้นก็ตอบไม่ถูกว่าเป็นอะไรเห็นว่ามันเป็นจักรๆอันเล็กอันน้อยถอดออกไปแล้วคำว่านาฬิกาก็หายไปไม่ปรากฏแก่ตาของเราอีกแต่ถ้าเอามาเรียนกันข้าวได้รูปสมมติอย่างนั้นเราก็เรียกว่านาฬิการูปนั้นเป็นเรื่องสมมติที่คนตั้งขึ้นเพื่อใช้พูดกันให้เข้าใจเรียกว่ารถเรียกว่าเรือนเรียกว่าเรือเรียกว่าคนเรียกสัตว์เรียกนั่นเรียกนี้ก็เพื่อจะได้พูดกันเรื่อย
ข้าใจความหมายซึ่งเหล่านี้ถ้าพูดโดยแน่ธรรมะจะเรียกว่าเป็นสิ่งสมมติสำหรับให้เรียกกันเพื่อให้รู้กันว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อมันหามีไม่แต่คนเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยไปยึดว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีแล้วก็เอามาเป็นของตัวนาฬิกาของฉันบ้านของฉันรถของฉันสายสร้อยของฉันผ้านุ่งของฉันเงินของฉันทองของฉันอะไรของฉันของฉันนี่มากมายหลายต้นยิ่งของฉันมากมันก็ยิ่งทุกข์มากลองคิดดูยิ่งมีมากก็ยิ่งมากถ้ามีน้อยมันก็ทุกข์น้อยถ้าในใจเราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราจะไม่มีมันก็ไม่ได้เพราะร่างกายนี้ยังต้องกินต้องใช้ร่างกายนี้ยังต้องกินอาหารร่างกายนี้ต้องการที่อยู่อาศัยร่างกายนี้ต้องการเสื้อผ้าสำหรับนุ่งห่มว่าจะยังมีของเล็กของน้อยมาประดับอวดกันอีกเรียกว่าของที่ต้องใช้แล้วมียาสำหรับแก้ไข้เมื่อสาวเจ็บไข้ได้ป่วยไปหมอจะเดินไปมาในทันการต้องซื้อรถมาไว้ใช้สักคันหนึ่งเพื่อจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกการมีสิ่งเหล่านั้นไม่ผิดกฎศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้มีเรามีอะไรก็ได้ถ้าสิ่งนั้นได้มาโดยสุจริตเราทำมาหากินโดยทางสุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมเราก็มีสิทธิจะมีอะไรอะไรก็ได้ตามที่เราสามารถจะมีได้คือตามสติปัญญาความรู้ความสามารถที่เราจะหาอะไรมากินมาใช้ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีอย่าให้มันเป็นทุกข์มีอะไรมีมีอย่าให้เป็นทุกข์จะมีอย่างไรอันนี้มันสำคัญสำคัญที่จะทำให้เราสบายใจมีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์สมมติว่าเรามีอะไรอยู่อย่างหนึ่งแล้วมันหายไปว่าเราไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่เป็นทุกข์เพราะถึงนั้นคือมันหายไปมันแตกไปหรือว่าตายจากเราไปเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าแท้ได้แล้วจิตใจแท้ได้ที่จะไม่เป็นทุกข์นั้นมันจะต้องมีอะไรเข้าประกอบไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกข์แค่ว่าเกิดขึ้นเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีตัวปัญญาเข้ามาประกอบปัญญาที่รู้แจ้งในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเช่นสมมติว่าสมาชิกในครอบครัวเราตายไปคนหนึ่งถ้าเราเป็นทุกข์ก็แสดงว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลนั้นว่ามีเป็นอะไรกับเราเป็นของเราเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เป็นทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะอยู่ยั่งยืนถาวรตลอดไปมันต้องถึงวันแตกสักวันหนึ่งสลายไปสักวันหนึ่งโลกที่เราอยู่นี่มันอาจจะสลายไปสักวันเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันยังไม่สลายในยุคพวกเราอยู่นี้ว่าถ้ามันสลายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรก็มันเท่ากันทุกคนเมื่อไม่มีลูกเรามันก็ผมเป็นไปตามเรื่องกว่าจะหมดลมหายใจมันก็เท่ากันไม่มีใครมีได้เปรียบใครไม่มีใครที่เกิดกว่าใครนั่นธรรมดาเท่ากันเราไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรอันนี้เมื่อเราสูญเสียอะไรไปเรากลุ้มใจความกลุ้มใจนั้นมันเกิดจากอะไร
เกิดจากความยึดถือว่าของฉันนั่นของฉันแตกจะเลยของฉันหายไปเลยของฉันตายจะเลยอันนี้ก็คือว่าความเข้าไปยึดถือทำให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ถือยึดถือแต่ให้มีได้ให้มีด้วยปัญญามีอะไรก็มีด้วยปัญญาถ้าเราจะมีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเรามีไว้ดูเวลาแล้วก็ทำอะไรตามเวลารักษาเวลานัดหมายกับใครที่ไหนไปตามเวลาทำงานตามเวลาไม่ใช่ผูกนาฬิกาว่าอวดว่ายี่ห้ออะไรราคาแพงๆคนไทยเราซื้อนาฬิกาผูกข้อมือไปอินเดียพออินเดียถามว่านาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า300แค่ถามว่า300อะไร300บาทหรือ300อะไร300เหรียญดอลลาร์อเมริกาเขาตกใจเลยแต่ตกใจตาลุกวาวเลยมันบอกว่าอะไรนาฬิกาเรือนมันตั้ง300เหรียญดอลลาร์300ดอลลาร์นี่มันเท่าไหร่มันตั้ง 6,000 กว่าไปแล้วมันไม่ใช่เล็กน้อยเขาตกใจก็เขาบอกว่าไอ้ของเขาเนี่ยเดินเป็นตามเวลาใช่ไหมแต่ราคามันก็เพียง50 รูปีเท่านั้นเองแต่50 รูปีคิดเป็นเงินไทยก็ราวสัก200 บาทแต่ว่าคนไทยเรามีแสงราคา6,000นาฬิกาเฮ้ยนาฬิกาเรือนละ6,000ถ้าสมมติว่ามันหายไปคนจะเสียใจ6,000เหมือนกันเพราะราคามันมากความเสียใจมันก็มากความยึดถือมันก็มากเมื่อยึดถือมากก็เป็นทุกข์มากแต่ถ้ายึดถือน้อยมันก็เป็นทุกข์น้อยถ้าเราค่าของถูกเวลาของนั้นเสียไปเราก็ว่าไม่เป็นไรยึดหน่อยยึดหน่อยเพราะนึกว่ามันเป็นของถูกนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นของแพงขึ้นมาเราก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ยังไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าปัญญานั้นต้องนึกว่าจะถูกจะแพงจะมีค่าน้อยจะมีค่ามากมันก็เท่ากันมันเป็นวัตถุที่สมมติขึ้นเท่านั้นเองเราไม่ควรจะไปยึดถือว่าเป็นของเราขึ้นมาให้เหนื่อยร้อนเปล่าเรามีไว้ใช้ถ้ามันอยู่กับเราเราก็ใช้มันไปแต่ถ้าเกิดใครเอาไปเสียเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่เสียดายถ้าเราไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในนาฬิกาเรือนนั้นจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อว่ามีไม่ต้องเป็นทุกข์ก็หมายความว่ามีด้วยปัญญาได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็หมายความว่าได้มันมาด้วยปัญญาผู้สอยสิ่งนั้นด้วยปัญญาด้วยความคิดที่รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นด้วยความคิดที่เกิดบอกตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าไปยึดถือมันเข้าอย่าไปนึกว่าเป็นตัวของเราเข้าอย่านึกว่ามันจะอยู่กับเราเดี๋ยวจะขึ้นใจเปล่าๆให้นึกแต่เพียงว่าเป็นของยืนใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็จะต้องจากมันไปหรือมันจะต้องจากเราไปไม่วันใดก็วันหนึ่งนึกไว้เรื่องหน้าอย่างนั้นจิตใจก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พูดได้ว่ากูว่าแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นพูดได้ทันทีว่ากูว่าแล้วว่ามันจะต้องแตกสักวันกูว่าแล้วว่ามันจะต้องหายสักวันกูว่าแล้วว่ามันจะต้องตายสักวันนึงแต่ว่าเรื่องนี้อย่าไปพูดให้มันดังๆออกไปคนก็จะว่าคนจะนึกในใจว่าพอแล้วนึกในใจว่าโอ้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเพราะร่างกายชราเป็นทีละเป็นคนแก่ๆอายุ90 กว่าเอานี่บังไปเพื่องานศพออกมาก็มักถามว่าอายุเท่าไหร่คนที่ตาย91ค่ะพอ91ออกมาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าสมควรแล้วเสริมอยู่ต่อไปก็ทรมานเปล่าๆท่านจากเราไปก็ดีแล้ว
ไม่ต้องทรมานต่อไปไม่ต้องดูโลกที่มันวุ่นวายกันต่อไปคนแก่อายุมากมากยิ่งเป็นทุกข์เพราะเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงเห็นลูกหลานเปลี่ยนแปลงเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับเมื่อสมัยท่านเป็นหนึ่งกิริยามันยากของคนมันก็เปลี่ยนแปลงจ้าไม่เหมือนสมัยท่านเป็นหนึ่งท่านก็รำคาญอยู่ไปนานก็รำคาญมาถึงเวลาท่านก็ไปจากเราไปแต่ไม่กว่าดีนะท่านจะได้หมดทุกข์เพียงแต่เราเองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะไม่ว่าท่านถึงเวลาของท่านแล้วท่านก็จากไปตามหน้าที่แต่ว่าบางคนเนี่ยมันไม่ทันแก่ขนาดนั้นอายุเพียง40บ้าง50บ้างแล้วก็ตายไปเราก็ควรจะนึกว่าสังขารร่างกายเขาไม่ดีเพราะว่าเขาหาเรื่องให้มันตายอยู่บ่อยๆเช่นดื่มเหล้าจัดสูบบุหรี่จัดทำอะไรอะไรมันเกินอยู่บ่อยๆไม่รู้จักรักษาร่างกายไม่ใช่แค่ไม่เสียเลยเกินไปจนกระทั่งมันทนไม่ไหวแล้วมันก็บอกว่ากูอยู่ไม่ไหวแล้วไปดีกว่ามันก็ตายไปตามเรื่องของเขาไอ้อย่างนี้มันจะไปเสียอกเสียใจก็ใช่สิแต่ควรจะเอามาเปลงว่านี่นั่นแหละตัวอย่างใครที่มันทำอะไรมันเกินนี่มันก็อายุมันสั้นเช่นสูบบุหรี่จัดก็เป็นมะเร็งที่ปอดได้มะเร็งที่หลอดลมได้ดื่มเหล้ามากก็เป็นโรคตับเข็มได้เป็นโรคกระเพาะพิการได้เป็นโรคสติปัญญาเสื่อมก็ได้เรามองเรารู้เราก็เอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจว่าจะนึกว่าดีแล้วตายเพื่อผีก็ดีแล้วผมอยู่ต่อไปก็รำคาญหลายคนตายไปเพื่อสบายไปหน่อยนึกอย่างนั้นแต่ว่าอย่าพูดให้ใครได้ยินเดี๋ยวก็ว่าเขาหาว่าเรานี่ไม่ใจอะไรก็นั่นตายเลยแต่เราลึกในใจเราว่ามันสมควรไหมที่จะตายเพราะว่าทำตัวเรื่องให้ตายอยู่ตลอดเวลาหรือคนขับรถเจริญสวิตสวัสดิ์บ่อยๆไม่ค่อยขับรถระเบียบแล้วก็ไปชนติดล่อตายเราก็ควรลึกในใจว่าสมควรไหมที่จะตายเพราะมันหาเรื่องให้ตายอยู่บ่อยๆแล้วมันก็ได้ตายสมใจไหมมากเยอะเราก็ไม่ต้องเสียใจกับการตายของบุคคลนั้นเพราะได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอย่างนี้ช่วยให้เกิดความทุกข์น้อยไม่เกิดความลำบากทางจิตใจคนเรามีอะไรเกิดขึ้นมันต้องนึกในแง่ความจริงว่าเพื่อจะมองในแง่ธรรมะมองในแง่ธรรมะก็หมายความว่ามองในแง่ความจริงว่าความจริงของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรพอเรารู้ความจริงพบความจริงเราก็คลายจากความทุกข์ไปได้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเครื่องช่วยให้เราแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกเรื่องทุกประการถ้าเรารู้จักนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรามีลูกมันเรียนหนังสือตอบไม่ได้ทั้งๆที่เราเชี่ยวชาญเข้มข้นคอยชี้คอยใจให้เล่าให้เรียนแต่มันก็เรียนไม่ได้เราก็ต้องนึกว่าสมองมันจำกัดมันได้เพียงเท่านั้นก็ดีแล้วพอใจแต่ว่าก็เชื่อถือกันต่อไปแต่อย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปกุ้มใจถ้าเราไปเป็นทุกข์เพราะลูกลูกกลายเป็นเครื่องทรมานเราเป็นทุกข์เพราะทรัพย์ทรัพย์กลายเป็นเครื่องทรมานใจคำว่าทรัพย์นี่แปลว่าสิ่งให้เกิดความยินดีนะทรัพย์เป็นคำสรรพสิทธิ์เราเรียกว่าทรัพย์วัตถุนะทรัพย์สินเงินทองข้าวของทั้งหลายตั้งเตียงนี่มันเป็นเครื่องให้เกิดความยินดีทั้งนั้นแต่ว่าบางทีมันก็เป็นเครื่องให้เกิดความทุกข์ไปเพราะเราไม่ได้ดังใจไม่ได้เหมือนใจแล้วเราก็เป็นทุกข์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งนั้นแต่เป็นเรื่องเราทำเอาเองเราไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้พิจารณาสิ่งนั้นอย่างรอบคอบเราคิดตื้นๆเผลอๆไม่ได้ส
ถ้าเราก็นั่งซึมใจมีความพุทธมีความแบบร้อนใจอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาเมื่อไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาเราก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจจึงควรจะหาโอกาสนำธรรมะที่เราได้รู้ได้เรียนไปเป็นหลักในการพิจารณาในเรื่องอะไรอะไรว่าบ่อยๆเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามเรื่องของมันและเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้เราจะไปแก้ไขมันก็ไม่ได้เพราะเรื่องมันต้องเป็นเช่นนั้นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาไว้เพื่อปลอบโยนจิตใจในเมื่อเกิดความทุกข์ความแบกร่องขึ้นในใจเราก็ใช้หลักนี้เป็นเครื่องสลายสลุมใจปลอบใจของเราเราก็ผ่อนคลายจากความทุกข์ความแบกร่องถ้าเรื่องอะไรอะไรที่เกิดขึ้นได้นี่ประการหนึ่งเป็นหลักสำหรับพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านสอนความจริงให้เราได้รู้ได้เข้าใจก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้พูดสิ่งที่เป็นจริงให้ฟังแต่ว่าหลอกให้สบายใจในเรื่องตัวตนอันนี้จะองค์มาพูดความจริงออกไปให้เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนหรือแม่บอกว่าไม่มีตัวตนแม่พระองค์ก็ถอดออกมาให้ดูแบ่งออกมาเป็นส่วนส่วนแยกออกมาหมดให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรแบ่งออกเป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเรียกว่าเป็นขันธ์คือเป็นกองแบ่งเป็นห้ากองแล้วชีวิตมันอยู่ที่ตรงไหนคนมันอยู่ตรงไหนสัตว์อยู่ตรงไหนตัวเราตัวเขามันอยู่ที่ตรงไหนเมื่อแยกออกไปอย่างนั้นแล้วสิ่งนั้นมันก็ไม่มีมันหายไปจากการแยกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเยอะแยะมีเคราะห์มีใจในเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้ย่อยย่อยออกไปอีกย่อยย่อยออกไปอีกเพื่อให้เห็นว่าเมื่อรูปก็ยังมีส่วนย่อยออกไปอีกแยกออกไปจนกระทั่งว่ามันไม่มีอะไรจะแยกแล้วมันหมดมันว่างมันศูนย์ไปเช่นรูปของเรานี่ท่านก็แยกรูปออกเป็นเรื่องเรื่องเป็นส่วนส่วนที่เราสวดมนต์บทหนึ่งว่าอัตถิอิมัคคิตาเยในกายของเรานี่มีเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายกันตาควันทั้งหลายเรียกออกไปเป็นกองกองทอดรูปทอดรูปออกไปเป็นกองกองเป็น32รูปในตัวเรานี่แบ่งออกไปเป็นที่เป็นรูปนั้นแบ่งเป็น32คือเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อเยื่อมันไม่มันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยเยื่อจะไปหมดเยื่อจะไปหมดจนไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นต้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแยกรูปออกไปอย่างนั้นในส่วนที่เป็นรูปนั้นถ้าแยกออกไปอีกว่าแต่ละส่วนนั้นมันประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุมันมีธาตุดินอยู่ในเรื่องนั้นเช่นผมนี่ก็มีดินน้ำไฟลมเล็บก็มีดินน้ำไฟลมน้องก็มีดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่เมื่อกับไฟเป็นธาตุสี่ส่วนนั้นมันก็หายไปเมื่อธาตุก็แยกออกไปอีกมันก็หมดออกไปมันสลายออกไปสลายออกไปหมดเหมือนนักปราชญ์ไอน์สไตน์ใจที่ที่สูตรแยกแยกแยกไปมันก็หมดเลยได้สูตรตำระเบิดที่หายขึ้นมาในโลกคือระเบิดปรมาณูไปเอาหลักอนัตตาเนี่ยไปใช้แต่จะแยกในทางวัตถุแต่ว่าไม่ได้แยกเพื่อความถอนความยึดมั่นถือมั่นแยกออกไปแค่สิ่งซึ่งทำลาย
พราะเมื่อสิ่งนั้นมันแยกตัวออกมันก็ดังใหญ่ทำลายพ่อลูกไปเลยตายไปทีละ 200,000 เลยลูกเดียวตาย 200,000 บาทเมืองทั้งที่นาดมัดสักตัวก็ไม่เหลือเพราะว่ามันระเบิดแรงไม่มีอากาศหายใจในช่อล่างนั้นอากาศไม่มีหายใจชัดอยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้พังดีมากเอามาทดลองกับญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรชิม่าแหมคิดหายไปหมดเลยแยกไปให้รู้อย่างนั้นเป็นการสร้างวัตถุเพื่อแยกพระพุทธเจ้าสอนให้แยกวัตถุเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ไปสร้างอะไรขึ้นสำหรับที่จะทำลายใครให้มีเมตตาปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราแยกไปแล้วมันก็หมดร่างกายนี้ไม่มีอะไรมันมีแต่ส่วนประกอบที่มารวมกันเข้าไหลไปตามอำนาจแห่งการปรุงแต่งจนกว่าจะหมดยึดแต่งการปรุงแต่งเมื่อหมดยึดมันก็หยุดเหมือนกับเราเดินลูกบอลไปมันก็กลิ้งไปกลิ้งไปตามแรงที่เราอยู่เมื่อมันหมดยึดของแรงมันก็หยุดพวกเราอาจจะเคยไปเดินเบลลิ่งในสถานเบลลิ่งไอ้โยนลูกกลมๆไปจนไม่กลมๆเนี่ยโยนไปแรงมากมันก็ทบแรงเล่นมาเรนาดไปแล้วมันก็หยุดหมดยึดมันก็หยุดชีวิตก็อย่างนั้นมันเกิดขึ้นเล่นก็ไหลไปตามอำนาจการปรุงแต่งเมื่อหมดยึดของตัวคือเครื่องแต่งมันก็ดับถ้าเราจุดจรวดปล่อยก็ไปบนท้องฟ้าเวลามีงานนักขัตฤกษ์พอจิตนั่งก็พุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยขึ้นไปเราก็มองไปตามเรื่องมองคอตั้งมันสูงเรามองไปว่ามันก็ลอยพุ่งไปแล้วก็ดับมือมันก็ตกเท่านั้นเองเท่านั้นจิตได้เท่านั้นเองถ้าจิตกำลังงานจิตนั่นก็เป็นบทเรียนเหมือนกันบทเรียนไม่เห็นว่าจะเรือดขึ้นสูงแล้วก็ดับชีวิตเราก็เหมือนจะเรือดพอจะออกมาจากท้องมารดาหรือไม่ถูกจุดให้พุ่งออกมาแต่มันพุ่งช้าๆค่อยๆค่อยๆพุ่งไปได้20 ปีตาย30 ปีตายบ้าง50 ปีตาย80 ปีตาย90 ปีตาย105 ปียังไม่ตายคุณยายอะไรมาฝ่าผมเด็กในหลวงราชราชินี105 ปีบอกว่าจะตายก็ขอให้ได้ฝ่าในหลวงราชราชินีสักครั้งนะแม่ได้ฝ่าแล้วไม่รู้ว่าจะตายวันไหนได้ฝ่าแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นพุ่งออกไปตอนนั้นเองพุ่งออกไปตามแรงของดินระเบิดแต่เรามันก็พุ่งไปตามอำนาจของกรรมไปติดติดมันก็ไม่ตายกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นมันเรื่องธรรมดาเสมอเกินแต่เราพิจารณาแล้วก็เห็นว่าธรรมดาเรื่องเกินไม่มีอะไรน่าดีใจไม่มีอะไรที่น่าจะเสียใจเมื่อได้ก็ไม่น่าเสียใจเมื่อเสียก็ไม่น่าเสียใจเพราะมันเรื่องธรรมดาแต่นั่นเองเรื่องธรรมดาเกิดมาเป็นไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็สามเรื่องเท่านั้นในวิถีชีวิตเรามันก็สามขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นทุกข์มีความร้อนรนใจอย่าไปยึดถืออะไรข้าให้มองด้วยปัญญาในสิ่งนั้นนั้นจิตใจก็จะไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์ในภายหลังรูปเรียกไปเริ่มก็ไม่มีอะไรมันเป็นแต่สักแต่ว่าธาตุเกิดขึ้นไหลไปดับเท่านั้นเองเวทนาซึ่งชัดใหญ่เวทนาเวทนาเกิดก็การเป็นแต่โดยแท้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเรียกว่ามีเครื่องมือ5-6 อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภาษาธรรมะเรียกว่าอายตนะอายตนะแปลว่าเครื่องต่อต่อกับสิ่งภายนอกอายตนะอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อกับสิ่งภายนอกเชื่อมกับสิ่งภายนอกตาเชื่อมรูปหูเชื่อมเสียงจมูกเชื่อมกลิ่นลิ้นเชื่อมรสกายเชื่อมกับสิ่งถูกต้องทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพะ
เป็นสัพเพมิตรเรียกว่าโพธัพพะใจก็ต่อกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมารมณ์มันต่อกันเข้า

0: มันสองอันมาต่อมาเชื่อมกันเข้าตาเชื่อมรูปหูเชื่อมเสียงจมูกไปเชื่อมกลิ่นลิ้นเชื่อมรสตายก็ไปเชื่อมกับโสตสัพพะใจเชื่อมกับธรรมารมณ์คือความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นในใจหรือมันเชื่อมกันเข้าของสองอันมาเชื่อมกันเข้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความรู้สึกนั้นแหละเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องใจได้คิดปรุงแต่งมันเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณคือสิ่งนี้คนหูหนวกไม่มีวิญญาณทางหูคนตาบอดไม่มีวิญญาณทางตาดูอะไรทำไมถึงรับไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้หูหนวกฟังอะไรก็ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องถ้าแขนขวาเป็นอัมพาตจับอะไรก็ไม่รู้เพื่อนมาดูให้หน้าเฉียงก็ไม่รู้ว่าบีบอะไรเคยไปเยี่ยมคนป่วยที่เป็นอัมพาตก็ลองจับแขนดูตรงนี้ไม่รู้เรื่องนอนเฉยไม่ปรุงแต่งไม่มีวิญญาณวัตถุในเรื่องเกี่ยวกับประสาทที่เข็นเพราะว่าส่วนนั้นมันเสียไปแล้ววิญญาณส่วนนั้นก็ไม่มีแต่ถ้ายังสมบูรณ์ทุกอย่างตายังใช้ได้หูฟังได้จมูกดับรับกลิ่นได้ลิ้นลิ้นรสได้กายรู้สิ่งถูกต้องได้ใจคิดได้วิญญาณหกมันก็เกิดขึ้นในตัวผู้นั้นเกิดวิญญาณขึ้นวิญญาณก็ของผสมเพราะของสองสิ่งกระทบกันตากับรูปทบกันเกิดวิญญาณทางตาเสียงกับหูกระทบกันเกิดวิญญาณทางหูกลิ่นมากระทบจมูกเกิดวิญญาณทางจมูกรสกระทบลิ้นเกิดวิญญาณทางลิ้นโผฏฐัพพะกระทบกายเกิดวิญญาณทางร่างกายใจรับอารมณ์นั้นไปปรุงแต่งเกิดวิญญาณทางใจนี่คือวิญญาณมันอยู่ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นเพราะการกระทบของของสองอย่างเมื่อเกิดการกระทบขึ้นเช่นนั้นแล้วตารูปแล้วก็ความรู้สึกทางตาสามเรื่องสามเรื่องนี้มาประชุมกันเข้าภาษาธรรมะเรียกว่าผัสสะผัสสะก็คือการประชุมพร้อมของตารูปความรู้สึกทางตาก็เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วเวทนามันเกิดตรงนี้เกิดเวทนาพอเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดตัณหาความอยากอยากจะดูต่อไปอยากจะฟังต่อไปอยากจะดมต่อไปอยากจะได้กินอีกอร่อยอยากจับอยากต้องอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีตัณหาตัณหาในที่นั้นไม่พอแบกไปบ้างไปบ้านแล้วก็นั่งฝันนั่งคิดนั่งนึกถึงสิ่งที่ได้พบมาก็เรียกว่ามีอุปาทานในเรื่องนั้นว่ามีอุปาทานก็มั่งเป็นทุกข์ปรุงใจเอ๊ะเมื่อไรจะได้พบกันอีกเมื่อไรจะได้พูดกันเมื่อไรจะได้วิสาสะคุ้นเคยกันความอยากร้อนอยู่ในใจร้อนร้อนมาคือไฟนะไฟมาเผาในใจให้ร้อนไฟอยากได้ไฟอยากมีไฟอยากเข้าใกล้ไฟต่างๆเคยเผาบ้างเราลองคิดดูเด็กหนุ่มเด็กสาวมันถูกเผาเพราะเรื่องอยากพบเพื่อนเพื่อนไม่โทรศัพท์มาก็งุดหงิดยุ่งเนี่ยพอเพื่อนโทรศัพท์มาแล้วก็รับเนื้อทำเฉยไม่ตอบงอนให้เพื่อนรู้ว่าไม่อยากตอบไม่อยากคุยด้วยรู้มั้ยว่าเขาเป็นทุกข์ถามใครอย่างนี้มารู้ไหมว่าเขาเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าบอกว่ารู้รู้แล้วทำไมไม่โทรมาอันนี้เกิดโทสะเกิดโทสะต่อว่าต่อขานกันแล้วก็เกิดรำคาญขึ้นเขียนจริงงอนก็ไปตามเรื่องนี่มันเป็นแถวไปเลยมันเกิดเป็นแถวกิเลสมาเป็นเพียงเมื่อลูกคู่สัมพันธ์กันตลอดเวลาถ้าเราไม่ตัดมันก็ต่อไปอีกพวงมันต่อไปต่อสร้างความทุกข์เรื่อยไปแต่ถ้าเราตัดเสียด้วยปัญญาว่าไม่เห็นจะเป็นสาระอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของการปรุงแต่ง ไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้เรานึกได้พอนึกได้ก็ปลงได้วางได้ปลงได้วางได้มันก็ไม่หนักเลยถ้าแบกอยู่มันก็หนักเลยเราเคยแบกความทุกข์อยู่ด้วยกันดังนั้นยังไม่รู้จักวางมันก็ทุกข์เรื่อยไปหนักเรื่อยไปแต่เมื่อใดรู้จักปลงเสียบ้างวางเสียบ้างเราก็จะสบายใจไม่ต้องนั่งแบกภาระนั้นมือโดยไม่ต้องแบกให้ของอะไรโดยไม่ต้องแบกให้มันเป็นทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องทนทุกข์ทางใจให้ใช้วิธีการอย่างนั้นเอาหลักการนี้ไปพิจารณาไว้สม่ำเสมอว่านั่นนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้มันเป็นแต่สิ่งซึ่งปรุงกันขึ้นหายไปหายไปเหมือนกับฟองน้ำฝนตกกระทบก็แตกเป็นฟองดับไปพยับแดดมันก็หายไปอะไรมันก็อย่างนั้นเหมือนกันทั้งหมดมันพิจารณามันเตือนใจของตนเองให้ผ่อนคลายจากความวุ่นวายใจจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราจะมีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรในปัญหาอะไรต่อไปนี่แหละคือจุดหมายที่เราต้องการตามหลักในทางพระพุทธศาสนาดังที่ได้แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่ญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการกล่าวกรรมคาถาไหว้แต่เพียงเท่านี
1: ้เข้าถึงธรรมะด้วยการศึกษาเข้าถึงธรรมะด้วยการปฏิบัติเข้าถึงธรรมะด้วยศึกษาและปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตใจเราแนบสนิทอยู่กับพระธรรมเมื่อใจอยู่กับพระธรรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเพราะว่าธรรมะจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดภัยภายในและภายนอกแม้ว่าจะเผลออะไรไปบ้างก็พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะได้เราได้เคยศึกษามาแล้วว่าอะไรเป็นอะไรพอเข้าใจเวลาใดใจมันคิดในเรื่องชั่วเรื่องต่ำเราก็ยับยั้งชั่งใจไม่คิดไม่ทำในเรื่องอย่างนั้นสภาพจิตก็อยู่ในความสะอาดสว่างสงบความสุขก็จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนในวิถีชีวิตเพื่อตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนเป็นเด็กนั้นเรายังไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นเด็กที่มีธรรมะเป็นธรรมชาติเพราะเด็กนั้นไม่คิดชั่วไม่พูดเรื่องชั่วไม่กระทำอะไรที่เป็นเรื่องชั่วอยู่โดยธรรมชาติเป็นผู้มีจิตใจเป็นอยู่ตามธรรมชาติจะเรียกว่าสะอาดอยู่ก็ได้สงบสว่างสงบอยู่ก็ได้แต่เมื่อเติบโตขึ้นอีกหน่อยพอรู้เรียงสาพอรู้เรียงสานี่ก็เริ่มรับอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมปรุงแต่งความคิดความนึกให้เป็นไปในรูปต่างๆประกอบกับสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นไปในทางใดเด็กก็จะเป็นไปในทางนั้นเช่นอยู่กับครอบครัวที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลธรรมประจำจิตใจเด็กนั่นก็จะถ่ายภาพของพ่อแม่ที่ประพฤติดีประพฤติชอบไว้ในใจของเขาแต่ถ้าอยู่กับพ่อแม่ที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบหรือไม่รู้ว่าควรจะอบรมสั่งสอนลูกอย่างไรลูกก็จะโน้มเอียงไปในทางเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นอยู่นี่เป็นเรื่องในครอบครัวสภาพสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นเขาเรียกกันว่าในย่านสลัมหรือย่านชุมชนแออัดที่เขาเรียกกันในสมัยใหม่ว่าชุมชนแออัดก็พบเห็นแต่สิ่งที่ไม่ค่อยจะดีจะงามเขาก็ถ่ายทอดไว้ในใจเอาไปฝังเป็นนิสัยเป็นสันดานในทางอย่างนั้นกว่าจะขูดออกได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกัน

มะด้วยตัวของเราเองก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าผู้ใดประพฤติไม่ชอบไม่ควรคิดไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องกระทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องผลมันก็ตกอยู่แก่บุคคลผู้นั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนทางใจด้วยประการต่างๆอันนี้เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปส่วนผู้ใดที่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเขาก็มีความปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในการงานที่เขาประกอบตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานมีความดีความเจริญประจำชีวิตการอบรมจิตในด้านภาวนานี้ความจริงก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในบ้านในเรือนเป็นผู้ประกอบกิจในชีวิตประจำวันในเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตใจไม่มั่นคงไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่อ่อนโยนในที่จะใช้งานผู้นั้นจะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่เช่นมีความวิตกกังวลในทางด้านจิตใจมีความหวาดกลัวในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องยังไม่เกิดแต่ว่าหวาดกลัวตกใจว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ไปดึงเอามาวิตกกังวลถึงเรื่องเก่าๆทำให้เกิดเป็นปัญหาในชีวิตปัญหาในชีวิตของคนเรานั่นมันอยู่สองจุดนี้คือคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงโดยความไม่เข้าใจมันสองเรื่องคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วด้วยอะไรแล้วก็คิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหมายความว่าอย่างไรคือคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอะไรหมายความว่าเสียดมเสียดายในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเรื่องอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วเลยไปแล้วเราก็ไปคิดถึงเสียดมเสียดายมีความกุ้มใจด้วยเรื่องอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นเรียกว่าคิดด้วยความอาลัยติดใจพัวพันอยู่ในสิ่งนั้นคนที่คิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นคิดแล้วน้ำตาไหลคิดแล้วอึดอัดขัดใจตัวเองในปัญหาต่างๆซึ่งความจริงเรื่องอย่างนั้นมันพ้นไปแล้วเลยไปแล้วแต่เราก็ไม่ให้มันเลยไปเอามาคิดมาตรองให้มันวุ่นวายไม่ได้คิดด้วยปัญญามันก็เกิดเป็นปัญหาไม่ได้คิดด้วยปัญญาก็เกิดเป็นปัญหาแต่ถ้าคิดด้วยปัญญาคือเอามาปรุงมาพิจารณาในแง่ธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่คงทนไม่ถาวรมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงที่สุดของมันและธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดด้วยอะไรไม่ได้คิดด้วยความเสียดายแต่คิดด้วยปัญญาว่าธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นมันสูญไปแล้วมันหายไปแล้วก็ช่างหัวมันคิดไปอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่เสียใจแต่ได้ปัญญาถ้าคิดแล้วเกิดปัญญาไม่ใช่คิดด้วยอะไรแล้วจะไม่เสียใจไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะปัญญาช่วยให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องตามที่เป็นจริงเราก็ไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดด้วยไม่ใช่ปัญญาแต่ใช่ความอาลัยอาวรณ์ในเรื่องนั้นนั่นด้วยประการต่างๆบางทีของมันเก่าเต็มทีแล้วอุตส่าห์ไปฟื้นขึ้นมานั่นแหละเข้าแบบที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือที่เขาเรียกว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนไปเที่ยวหาจนเจอจนได้แกว่งเท้าไปจนให้เสี้ยนจำจนได้ก็ฟื้นฝอยจนเจอตะเข็บมันกัดนิ้วชี้เอาจนได้นี่แหละคือเรื่องในใจที่เรามาคิดแล้วเป็นทุกข์วุ่นวายใจเราไม่ควรจะคิดด้วยความอาลัยในรูปอย่างนั้นถ้าจะคิดก็ต้องคิดว่าเออธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่เป็นแต่ครอบครัวเราครอบครัวอื่นก็เป็นไม่ใช่หาย

แต่ของเราของคนอื่นมันก็เคยหายไม่ใช่เจ็บแต่เราคนอื่นก็เจ็บไม่ใช่ตายแต่เราคนอื่นก็ตายเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าคิดด้วยปัญญาแต่คิดด้วยปัญญามันก็สบายใจมันไม่มีความทุกข์ให้สังเกตตัวเองว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรแล้วเรานั่งเป็นทุกข์นั่นคือคิดติดแล้วเรียกว่าคิดด้วยความอาลัยแล้วด้วยความเสียดายในเรื่องนั้นๆเราก็นั่งเป็นทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในใจด้วยประการต่างๆก็เราคิดไม่เป็นนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้ไอ้นี่เรื่องที่ยังไม่มาถึงเที่ยวกลัวไปวิตกกังวลไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้สร้างภาพขึ้นในใจซึ่งภาพนั้นมันยังไม่ปรากฏสักหน่อยแต่ว่าคิดแล้วก็กลัวตกอกตกใจเหมือนคนใกล้จะสอบไล่แล้วก็คิดกลัวว่าน่าจะสอบไม่ได้นี่ไม่เข้าเรื่องเรียกว่าคิดไม่เข้าเรื่องเพราะว่าไปกลัวทำไมว่าจะสอบไม่ได้เราควรคิดว่าเรามันเรียนมาอย่างเต็มที่เรียนด้วยความรักเรียนด้วยความขยันเอาใจใส่คิดค้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาเต็มที่แล้วจะเข้าสนามสอบก็สอบได้เลยเราไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะสอบตกเราต้องทำให้เต็มที่หรือนักมวยจะขึ้นชกเวที ก่อนที่จะขึ้นชกก็มีความหวาดกลัวกลัวว่าจะแพ้นึกว่านั่นมันเก่งกว่ากูแต่มันไม่เก่งมันไม่มาท้ากูอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดได้หมดกำลังใจ ไม่มีความต้านทานในทางจิตใจคิดได้เกิดความกลัวด้วยประการต่างๆคนที่คิดในรูปดังกล่าวนี่แหละเป็นเหตุได้เกิดความเป็นทุกข์ทางใจและจะเป็นรูปทางประสาทที่เขาเป็นรูปประสาทกันนะไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องคิดไม่เข้าเรื่องไม่วางระเบียบในการคิดให้ดี ไม่ควบคุมจิตใจในการคิดการนึกในเรื่องอะไรต่างๆเลยเกิดวิตกกังวลห่วงใยในปัญหาต่างๆจนนอนไม่หลับกินก็ไม่สบายกระเพาะอาหารพิกลพิการไปเพราะความคิดที่ไม่เข้าเรื่องเรื่องอนาคตน่ะเราอย่าคิดด้วยความกลัวแต่เราคิดว่าวางแผนไว้เรียกว่าวางแผนการวางแผนนี่ก็ใช่ปัญญาวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราจะทำอย่างไรสมมติว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดไฟจะไหม้ไหม้บ้านเราจะทำอย่างไรเราจะย้ายอะไรก่อนอะไรจำเป็นอะไรมีค่ามีราคาที่เราจะขนจะย้ายเขาเรียกว่าวางแผนไว้เหมือนหน่วยราชการ เคยไปเห็นในกองทหารเนี่ยเขาเขียนเลขไว้ทุกอันแล้ววางไว้อะไรจำเป็นก่อนจำเป็นหลังถ้าเกิดเรื่องยกอะไรก่อนขนอะไรก่อนอันนี้ก็วางแผนไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าไฟจะไหม้แต่ว่าวางแผนไว้พอเกิดปุ๊บก็ยกสิ่งนั่นสิ่งนี้ลงไปในที่ที่ไฟจะไม่ไหม้วางแผนไว้อย่างนั้นเราอยู่ในบ้านของเราก็เหมือนกันเราต้องคิดวางแผนไว้ถ้าหากว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำอย่างไรเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นในครอบครัวเราควรจะคิดอย่างไรควรจะทำอย่างไรวางแผนคิดนึกไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่พอแก้ได้ถ้ามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าเหลือวิสัยไม่สามารถจะแก้ได้ก็ต้องลงไปว่ามันเกินวิสัยเพราะสิ่งทั้งหลายอยู่ในอำนาจของเราก็มีอยู่เหนืออำนาจของเราก็มีบางอย่างพอแก้ได้แต่บางอย่างมันก็แก้ไม่ได้และนี่อะไรที่มันแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแก้ไม่ได้เช่นเราป่วยเป็นโรคมะเร็งถ้าหากว่าเรารู้ตัวก็ไม่ควรจะกลัวอะไรเพราะเรื่องธรรมดาความตายนี่มันเรื่องธรรมดาเมื่อมันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดไปตามเรื่องของมันอย่าไปตกอกตกใจว่ากูตายแน่คราวนี้มันตายแน่ไม่ตายคราวนี้ก็ต้องตายคราวหน้า
ไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ปีนี้มันก็ต้องปีหน้ามันตายทุกคนได้จะไปกลัวอะไรกับเรื่องความตายเพราะมันเรื่องธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่ตายแต่เราตายมาเยอะแล้วในครอบครัวเรานี่ตายมากี่คนแล้วคุณปู่นะไปนานแล้วคุณย่าคุณตาคุณยายคุณชวดยิ่งไปก่อนเราเกิดมาไม่เห็นคุณชวดเพราะท่านไปก่อนเราแล้วแล้วก็ไปเรื่อยตามลำดับมันก็ต้องถึงใครสักคนหนึ่งในครอบครัวของเราใครจะตายก็ต้องไปตามเรื่องของเขาเรายังไม่ตายก็อยู่กันต่อไปทำอะไรกันต่อไปเราปรุงไปอย่างนั้นคิดไว้ในรูปอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจมากเกินไปในเมื่อเกิดอะไรขึ้นการเงินการทองในชีวิตก็เหมือนกันเราก็ต้องวางแผนไว้ว่าเราหาได้เดือนละเท่าไหร่เราควรจะใช้สักเท่าไหร่จึงจะพอดีเรียกว่ากินพอดีอยู่แต่พอดีอย่าพูดว่ากินดีอยู่ดีกันเลยเพราะไอ้กินดีอยู่ดีนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดเป็นมาตรฐานว่าขนาดไหนเรียกว่ากินดีอยู่ดีจะกินดีอยู่ดีอย่างใครอย่างคนไหนมันลำบากถ้าไปเปรียบกับคนที่เขาร่ำรวยเขากินดีอยู่ดีอย่างคนเขาเราก็เทียบไม่ถึงไปไม่ได้มันก็เดือดร้อนเราต้องถือหลักว่ากินพออิ่มดื่มพอแก้กระหายนุ่งห่มพอปกปิดความละอายกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงไม่ให้มากบกัดร่างกายที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าพออยู่ได้สบายตามสมควรแก่ฐานะถ้าเรามีเงินเท่านี้เราก็สร้างบ้านขนาดนี้ไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินใครไม่สร้างปัญหาแต่ต่อไปเราหาได้เพิ่มขึ้นต่อไปอีกหน่อยทำเพิ่มออกไปตามฐานะที่เราจะหาได้เมื่อก่อนอยู่กันสองคนต่อมามีลูกอีกคนหนึ่งก็ทำมาหาได้ก็เพิ่มห้องให้ลูกอีกห้องหนึ่งต่อมาอีกคนนึงเพิ่มให้มันอีกหน่อยนึงแล้วค่อยเพิ่มไปตามโอกาสที่เราจะทำมาหาได้อย่างนี้มันก็สบายเพราะเราไม่มีความทะเยอทะยานอะไรมากเกินไปทำไปพอดีก็มีความสุขในชีวิตประจำวันการทำงานทำการนี่ก็เหมือนกันอย่าไปหวังว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้หวังไม่ได้เพราะเราบังคับเอาไม่ได้เช่นเราลงทุนค้าขายแล้วเราจะนึกว่าจะมีกำไรสักเท่านั้นสักเท่านี้เอ๊ะไม่แน่มันอาจจะมีก็ได้มันอาจจะไม่มีก็ได้มันสุดแล้วแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะมาตัดปัญหาเราเสียก็ได้เพราะโลกมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปบังคับโลกก็ไม่ได้บังคับเหตุการณ์ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรใครจะไปรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมทรัพย์สมบัติไว้ไม่โดยไม่ประมาทคือได้มาแล้วไม่กินเสียหมดไม่ใช้เสียหมดนี่เราเก็บไว้บ้างเพื่ออนาคตข้างหน้ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดความทุกข์ความยุ่งยากในทางด้านจิตใจเพราะเราหัดเป็นคนประหยัดอดออมอยู่ตลอดเวลาตามหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ท่านสอนไว้ชัดว่าให้ทำงานแล้วก็ได้ปัจจัยจากผลงานเมื่อได้อะไรมาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักทำให้มันเจริญงอกงามต่อไปเราก็ทำตามนั้นตามหลักการที่พระท่านสอนไว้ให้ก็ไม่มีอะไรจะเดือดร้อนจะลำบากคนที่ลำบากเดือดร้อนนั้นเพราะไม่ใช้ปัญญาหรืออีเรียกอย่างหนึ่งว่าไม่ปฏิบัติธรรมเช่นว่าทำงานน้อยๆต้องการมากๆแล้วพอได้มาก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่แน่เดือนนี้ได้เดือนหน้ามันก็ไม่แน่อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่รู้มันต้องเตรียมไว้เก็บไว้กักไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อเราไม่ได้ทำงานหรือคิดไปก็ต้องคิดไว้ว่าแก่ลงนี่เราจะใช้เงินสักเท่าไหร่สมมติวางแผนว่าเราจะอยู่สัก80ปีเวลานี้สมมติว่าอายุเรา50เราจะอยู่ไปได้สัก80ปี
เอาขนาดนั้นไว้ก่อนปีหนึ่งเราจะใช้เงินสักเท่าไหร่ในการกินการอยู่เนี่ยเพื่องบฉุกเฉินอะไรไว้บ้างพอสมควรแล้วก็เราเก็บไว้ฝากธนาคารไว้ให้มันเกิดดอกเกิดผลบ้างหรือว่าจะเอาไปลงทุนอะไรที่มันมีทางได้แน่นอนหน่อยแม้ว่าจะผิดหวังก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปเราก็ทำอย่างนั้นเมื่อทำอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องลำบากเพราะเราได้วางแผนไว้แล้วผู้บริหารไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ยุ่งทำให้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆแต่ถ้าผู้บริหารประพฤติธรรมก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าอะไรมันจะเกิดถ้าเกิดเราจะทำอย่างไรจะแก้อย่างไรแล้วไม่จะวางแผนไว้ใกล้ๆมันต้องไกลๆวางแผนไว้10ปี20ปีต่อไปข้างหน้าประเทศไทยเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะกระจายขึ้นคนมากขึ้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรจะตัดถนนจะสาดน้ำประปาไฟฟ้าสนามเด็กเล่นโรงเรียนอะไรต่างๆควรจะมีขึ้นหรือไม่หรือคนมันจะไปอยู่ตรงไหนก็ต้องตามไปดูว่ามันอยู่กันอย่างไรสร้างบ้านอย่างไรมีที่พอจะเดินได้ไหมรถเข้าออกได้ไหมหรือว่าทำเป็นสลัมไปอีกทำให้เกิดเป็นปัญหาอย่างนี้มันต้องวางแผนวางผังให้เรียบร้อยแล้วก็คุมไว้ใครจะไปทำอะไรต้องเสนอผังมาให้ดูว่าจะสร้างบ้านอย่างไรทางเข้าอย่างไรทางออกอย่างไรน้ำเสียเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนท่อประปาเข้าไปทางไหนมีสายโทรศัพท์จะเข้าไปทางไหนมีสายไฟจะทำไปอย่างไรต้องวางหมดเรียบร้อยจึงอนุญาตให้ทำได้คนทำงานก็ต้องทำงานอย่างชนิดว่องไวตื่นตัวก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าทำช้าช้ามันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ทันกินทำอะไรไม่ทันกินเช่นถนนนี่ก็ต้องตัดไว้ให้มันใหญ่ก็ต่อไปคนมากขึ้นไม่ต้องตัดเพิ่มทำให้ลำบากไอ้ตรงไหนจะทำสะพานข้ามก็ข้ามมันเช่นเลยขณะที่ก่อสร้างไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วรถวิ่งเต็มถนนแล้วจะไปสร้างสะพานทำให้การจราจรติดขัดอย่างนี้มันเป็นปัญหาแล้วสร้างเพียงเมื่อขนาดสร้างมันก็ถูกมันไม่แพงเกินไปเช่นถนนสายซุปเปอร์เนี่ยเมื่อสร้างใหม่ๆถ้าวางแผนทำสะพานให้เสร็จมันก็ถูกคนที่รับเหมาเคยมาคุยให้ฟังว่าไอ้สะพานลอยเสนอไว้แล้วสมัยนั้นมันก็ราคาไม่เท่าใดทำทีหลังราคาแพงขึ้นไปเท่าตัวทำให้เพิ่มขึ้นมาทำให้แพงเกาะกลางถนนไม่ทำไว้รถวิ่งเพ่นผ่านเต็มถนนแล้วมาขุดทำเกาะกันใหม่ทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าแสดงว่าทำงานโดยไม่มีแผนไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างนั้นก็ต้องมาขุดมารื้อกันทำถนนคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาเจาะถนนประปามาเจาะถนนไฟฟ้ามาเจาะถนนแล้วทำไมไม่มานั่งวางแผนกันมันพร้อมๆเอาฉันจะตัดถนนสายนี้แล้วเอาประปามาวางแผนไว้จะวางท่อยังไงโทรศัพท์จะวางอย่างไรไฟฟ้าจะปักเสาอย่างไรจะได้ทำให้มันเสร็จพร้อมๆกันไปอันนี้ผิดมาตั้งแต่รัฐบาลคุณปู่นู่นแล้วมารัฐบาลหลานชายก็ยังอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้เท่อะไรเลยแสดงว่าไม่มีแผนในการทำปัญหาเฉพาะหน้าเรื่อยๆไปไม่มีเรื่องก็ไม่มีอะไรนี่มันผิดหลักธรรมไม่ใช่เรื่องอะไรคือว่าไม่ประพฤติธรรมไม่วางแผนให้รอบคอบพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้จึงได้เกิดเป็นปัญหาในเรื่องส่วนตัวเราก็เหมือนกันมันต้องคิดต้องวางไว้ว่าจะทำอะไรเช่นว่าเอามีลูกจะบวชแล้วนวันนี้เอามาใกล้เข้าพรรษาจะบวชลูกฉันจะบวชเทศเอาบ่อยๆบอกว่าจะบวชลูกสักคนนี่ทำไมไม่คิดในมันล่วงหน้าเรื่องที่ต้องคิดก่อนคือว่าบวชวัดไหนบวชจะบวชกับใครมันต้องไปติดต่อล่วงหน้าไว้เดี๋ยวมันไม่มีที่นี่มาเอาใกล้พรรษาแล้วหอบลูกหอบหลานมาฉันจะบวชแล้วเรียกว่าทำโดยไม่มีแผนไม่มีแผนอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะที่มันเต็มแล้วแล้วก็นั่งอ่อนวอนขอสักคนได้ไหมไม่ได้มันเต็มไม่รู้ใจให้นอนตรงไหนก็ได้นอนในส้วมได้ไหมมันจะนอนไม่ได้แบบอย่างนั้นมันพูดไ
มันพูดง่ายๆมันก็นอนไม่ได้มันไม่แจกอะไรมันลำบากเพราะงั้นมันต้องวางแผนไว้ว่าอ๋อเราจะบวชเช่นปีนี้จะบวชลูกแล้ววันเสาร์แรกของเดือนเมษาต้องมาแล้วมาติดต่อจับชื่อไว้เอาหนังสือไปท่องให้จำแล้วก็จะสอบกันต่อไปมันต้องมาวางแผนไว้งั้นไอ้นี่ไม่วางแผนเพราะว่าไม่ได้คิดไว้ก่อนอยู่ๆมันก็อยากบวชขึ้นมาไอ้หนุ่มมันก็ไม่รู้จักแผนไอ้พ่อก็ไม่รู้จักวางแผนแม่ก็ไม่รู้จักวางแผนเลยมันไม่ได้เรื่องต้องครอบครัวไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนี้บ่อยมีทุกปีอย่างนี้ต้องว่ากันทุกปีแล้วไปบ่นไหมเจ้าคุณแกด่าเราทุกทีไปมันก็ทำไมจะไม่ถูกด่ามันทำเลอะเทอะมันก็ต้องด่าไอ้ต้องว่าแต่ไม่ใช่ด่าเจ็บแสบอะไรนะว่าด่าแบบผู้ดีหน่อยนะสอนให้รู้ว่ามันต้องวางไว้อย่างนั้นแล้วก็ถามว่าเคยมาฟังเทศหรือเปล่าไม่ค่อยได้มาจะรู้เรื่องอะไรมาวัดมาก็ไม่มามันต้องมาก่อนล่วงหน้าไว้มีบ่อยๆ อย่างนั้นหอบลูกมาเลยจะให้บวช 2-3 วันเนี่ยมันก็บวชง่ายๆอย่างนั้นมันไม่ได้ทำอะไรมันต้องคิดต้องวางไว้แม่เราจะไปไหนก็เหมือนกันสมมติเราจะไปเที่ยวนี่มันต้องศึกษาว่าจะไปอย่างไรไปเรือบินไปรถไฟหรือว่าจะเดินไปด้วยเท้าหรือจะขี่รถจักรยานไปกับไฟสิตามใจมันก็ต้องวางไปต้องใช้อะไรบ้างใช้เงินสักเท่าไหร่ตั๋วราคาเท่าไหร่แล้วก็ใช้ถอยสักเท่าไหร่มันต้องวางแผนเก็บเงินไว้จะได้ไปเที่ยวไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปแล้วเที่ยววิ่งกู้คนนั่นกู้คนนี้ฉันจะไปเที่ยวหน่อยกู้เงินหน่อยทนเสียดอกเบี้ยเพราะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรมันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดวางแผนทั้งนั้นเลยเราเรียกว่าคิดไว้ล่วงหน้าแต่คิดด้วยปัญญาวางแผนนั่นเรียกว่าคิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยความงู้ก็เป็นทุกข์เองเหมือนกันนั่งคิดนั่งฝันไปกลุ้มใจแล้วก็คิดไปแล้วไปก็กลุ้มไม่ได้เรื่องนี่มันคิดด้วยไม่ใช่ปัญญาลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาทุกเรื่องทุกสถานการณ์ยิ่งจะเป็นการใช้ได้เพราะงั้นอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยความอาลัยอย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงมาถึงโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจต้องคิดใหม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วก็ไม่คิดด้วยอาลัยแต่คิดเพื่อทบทวนเพื่อให้เกิดความแจ้งเข้าใจในเรื่องปัญหาต่างๆสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ต้องวางแผนด้วยปัญญาว่าเราจะทำอะไรต่อไปในชีวิตของเราอย่างนี้ก็ไม่ยุ่งคนคิดล่วงหน้าแล้วมันก็ไม่ยุ่งให้เข้าใจว่าอย่างนี้อันหนึ่งอันนี้อีกประการหนึ่งในการปฏิบัติเรียกว่าเจริญภาวนายิ่งขึ้นไปกว่าสมถภาวนาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาแปลตามตัวว่าเห็นแจ้งเห็นชัดหรือว่าเข้าใจถูกต้องในเรื่องนั้นๆภาวนาก็คือการกระทำเพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งชัดเจนในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงไอ้เห็นไม่จริงมันก็ยุ่งถ้าเห็นจริงแล้วมันก็ไม่ยุ่งเช่นว่าเห็นเชือกเป็นงูนี่ก็ยุ่งแล้วเห็นงูเป็นเชือกมันก็ยุ่งเหมือนกันมันยุ่งทั้งนั้นแหละเห็นงูเป็นเชือกนึกว่าเชือกไปจับเขางูมันกัดเอาเห็นเชือกเป็นงูมาตกใจกระโดดหนีความจริงเชือกแล้วไม่ใช่งูอะไรมันอย่างนี้ก็ลำบากหรือว่าคนเดินไปเหยียบกะลามะพร้าวแล้วมันก็เคาะขาที่ขวาเท้าไปนอนเจ็บครางถามอะไรงูกัดงูกัดสร้างขึ้นเองว่างูกัดความจริงเปล่ากะลามะพร้าวมันเคาะให้เราไปเหยียบมันเข้าไม่รู้ความยึดถือเกิดขึ้นในใจว่างูกัดงูกัดเลยก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆในเมืองเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยเชื่อตามหมอดูบ้างหมอดูว่าจะเคราะห์ได้แหมคิดแต่เรื่องเคราะห์ได้ตลอดเวลาไม่คิดฝืนใจว่ากูไม่มีเคราะห์กูไม่มีเคราะห์ได้กูปลอดภัยกูจะไม่มีโชคร้ายแต่ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าร้ายอะไรมันร้ายไปหมดแล้วเดินไปไม้หล่นบนหัวเพราะร้ายแล้วไม้หล่นใส่หัวความจริงไม่ใช่ไม้ใหญ่โตใบไม้หล่นใส่หัวแต่นึกว่าเพราะร้ายเหมือนกับหมอทายแล้วไปเชื่อไม่เข้าเรื่องอย่างนี้มันก็ลำบากเพราะไม่เข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริง
มื่อเราไม่เข้าใจก็หลงผิดสำคัญสิ่งที่ไม่จริงว่าเป็นของจริงสำคัญสิ่งที่จริงว่าเป็นของไม่จริงอะไรต่างๆยึดถือสิ่งเป็นมายาว่าเป็นเนื้อแท้เกิดเป็นปัญหาถูกหลอกถูกต้มในเรื่องต่างๆอันนี้คือความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั้นในการเจริญภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นคือว่าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้เข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆใช้ปัญญาที่เราได้อบรมมาในด้านสมถภาวนาเนี่ยเกิดจิตมันสงบแล้วตั้งมั่นแล้วมันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานแล้วนี่โน้มจิตที่อ่อนโยนไปใช้เรื่องอะไรก็ได้ไปคิดเรื่องอะไรก็ได้ให้รู้ให้เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงการเจริญวิปัสสนานั้นในชีวิตประจำวันในเราก็ใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาอยู่อย่างเดียวไม่ใช่คือนั่งหลับตามันจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้นี่ถ้าไปฝึกอย่างนั้นมันไม่ได้มันต้องสอนให้รู้จักเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้ในการปฏิบัติงานในการคบหาสมาคมในเรื่องเหตุผลของชีวิตทุกวันทุกเวลาเนี่ยเราต้องเอาไปใช้อย่างนั้นไม่ใช่หนีนะหนีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีจากสิ่งต่างๆแต่สอนให้เราต่อสู้กับปัญหาคิดตีปัญหาในเรื่องนั้นนั้นให้มันทะลุตูโครงไปเลยไม่ใช่วิ่งหนีเพราะหนีนั้นไม่ใช่แก้เพราะตัวปัญหามันยังอยู่เราหนีไปมันก็อยู่ต่อไปเช่นเราตรงนี้ไม่ถูกกับเพื่อนบ้านเราไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นมันไม่ใช่แก้ปัญหามันอยู่ที่นี่ไม่ถูกกันเพราะอะไรใครผิดเราผิดหรือว่าเขาผิดอย่าไปโทษว่าเขาผิดมันลำบากไปแก้เขาไม่ได้เราต้องโทษว่าฉันคงบกพร่องอะไรจึงไม่ถูกกับคนนั้นนั่งพิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาที่หน่อยพิจารณาว่าเรานี่มีความบกพร่องอะไรการพูดจาการสมาคมการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนมากมีสภาพอย่างไรเราต้องพิจารณาหาเหตุที่ตัวเราเพื่อแก้ตัวเราอาจจะไปแก้คนโน้นไม่ได้เราจะไปแก้เขาอย่างไรเราต้องแก้ที่ตัวเราว่าเราบกพร่องอะไรใช้จิตที่สงบนั่งพิจารณาว่าเราบกพร่องอะไรเมื่อเราค้นไปมองไปก็คงจะพบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามว่าเราบกพร่องอะไรเมื่อรู้ว่าเราบกพร่องอะไรแล้วก็ไปแก้กับคนคนนั้นไปปรับความเข้าใจกันเสียในเรื่องอะไรต่างๆเบื้องต้นมันต้องไม่โกรธคนนั้นก่อนแตกลงโทษตัวเองว่าฉันเป็นผู้ผิดเองเมื่อผิดเองแล้วเราก็ไปเข้าหาคนนั้นไปพูดจาปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่เราบกพร่องเราไปขอโทษเขาแต่มันยากตรงนี้คนเรามันเรียกว่าหลังมันแข็งไม่สามารถจะก้มลงไปขอโทษใครได้ราวกับว่าอะไรมันหนักอยู่บนหัวไงก้มไม่ลงยกมือไหว้เขาไม่ได้มันเสียเหลี่ยมมีเหลี่ยมมากไม่ลบเหลี่ยมออกเสียมั่งให้มันคลิ้งง่ายๆหน่อยนี่มีเหลี่ยมเหลือเกินเอาไม้งัดแล้วก็ยังไม่ค่อยขึ้นเหลี่ยมมันมากตัดเหลี่ยมออกเหลี่ยมนั้นไม่ใช่อะไรถือตัวว่าฉันเก่งกว่าเขาฉันดีกว่าเขาฉันรวยกว่าเขาฉันฉลาดกว่าเขาสกุลฉันมันสูงกว่าสกุลของนายนะจะให้ฉันไปง้อนายได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาในเรื่องปัญหาชีวิตเพราะไปคิดในเรื่องที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ทั้งนั้นแล้วมันจะไปเข้ากับใครได้เฮ้ยเราลดตัวลงไปเสียมั่งเราไปยกมือไหว้เขาเสียมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปรับปรุงเหตุการณ์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเอาธรรมะที่เรียกว่าวิปัสสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่ออะไรเกิดเป็นปัญหาขึ้นรีบใช้สติคิดว่าอะไรควรจะจัดการอย่างไรควรจะทำอย่างไรกับเรื่องอย่างนี้ต้องใช้ปัญสติเป็นเครื่องพิจารณาปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้มีสติปัญญามาใช้การเจริญวิปัสสนานั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำติดต่อ
มายความว่าไม่มีขั้นตอนทำติดต่อกันไปจนกลายเป็นนิสัยมีอะไรเกิดขึ้นก็ตัวสติเล่นมาทันปัญญาเกิดขึ้นตามมาพิจารณาสิ่งนั้นจนยุ่ยไปเลยย่อยมันจนแหลกไปเลยอย่างนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องทุกเวลาคนเราที่ประจนกับปัญหาแล้วก็เกิดมีเรื่องถกเถียงกันพูดกันเกลียดกันบางทีมันหนักตรงใช้กระสุนตัดสินกันนี่เพราะไม่มีการใช้วิชาวิปัสสนาในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้คิดว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเป็นเรื่องดีมีประโยชน์หรือเป็นเรื่องร้ายประโยชน์ไม่ได้คิดไม่ได้ตรองในเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดแต่มันมืดมีโมหะให้เข้าใจว่าตัววิปัสสนานั้นคือตัวปัญญาตัวปัญญาเหมือนตัวแสงสว่างที่เรากดสวิตช์ปุ๊บมาสว่างจ้าเห็นอะไรหมดในห้องปิดสวิตช์ก็มืดตึ๊ดตื่นมองอะไรก็ไม่เห็นใจเราก็เหมือนกันมีปัญหามีเรื่องอะไรขึ้นมาเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาก็มืดเมื่อมืดก็เข้าใจผิดแล้วก็ทำอะไรผิดไปหมดเพราะมันมืดมีโมหะครอบงำจิตใจคิดก็ด้วยโมหะพูดด้วยโมหะทำด้วยโมหะความเข้าใจต่อเหตุการณ์ก็เป็นโมหะไปนี่เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างส่องเข้าไปในใจจึงไม่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทางที่ถูกที่ควรนั้นต้องหัดมองอะไรอะไรว่าตามสภาพที่เป็นจริงเอายกตัวอย่างว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเขามาเล่าให้เราฟังว่าแหมฉันไปที่บ้านนั้นคนนั้นก็ว่าคุณอย่างนั้นว่าคุณอย่างนี้ไงคนไม่มีธรรมะก็ต้องลุกฮือขึ้นทันทีโกรธไม่ได้มันต้องแก้ลำกันบางทีก็พุ่งเปรนไปมันก็ช่างเมามันเลยจะไปต่อว่าต่อขานคนนั้นนี่เขาเรียกว่าไปด้วยโมหะไม่ได้ใช้สติปัญญาในการกระทำแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือแม่คนนี้อาจจะมาพูดให้เราโกรธแล้วเขาอยากจะดูเราไปทะเลาะกับแม่คนนั้นแม่คนนี้เป็นตัวบางช่างยุให้สัตว์ทั้งหลายแตกแยกแตกเล่ากันถ้าเราแสดงตามบทของแม่คนนี้แม่คนนี้ก็จะหัวเราะเยาะเราหาว่าเราเป็นคนพกนุ่นไม่ใช่คนพกหินนะคนโบราณก็สอนดีมันก็บอกว่าไปไหนให้พกหินไปอย่าพกนุ่นไปอันนี้คนมันไม่เข้าใจมันนึกว่าพกหินไปไหว้ทุบหัวเพื่อนมันพกไปแต่มันใช้หินทุบหัวเพื่อนแล้วมันก็ไม่ถูกอันนี้เขาบอกให้พกหินแม่ความว่าให้หนักแน่นอย่าหวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบอะไรอะไรที่มากระทบเรานั้นเราเป็นหินหนักแน่นไม่หวั่นไหวโยกโครงกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นปุยนุ่นมันปลิวง่ายพกนุ่นไม่ได้ใจเบาใจง่ายโกรธง่ายเกลียดง่ายรักง่ายไม่ใช่เหตุผลในเรื่องอะไรต่างๆมันก็เดือดร้อนสร้างปัญหาทีนี้เขาบอกว่าพกหินแม้ความมันหนักเม็ดอะไรกระทบกระทั่งก็อดทนไว้ก่อนใจเย็นๆไว้พิจารณาอย่างรอบคอบอย่าโต้ตอบด้วยความชั่วแต่ให้โต้ตอบด้วยความดีให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องตู้ปัญญาเป็นพระขันตัดอะไรได้เด็ดขาดแต่ว่าถ้าเป็นความหลงความเข้าใจผิดมันตัดอะไรไม่ได้เพราะงั้นเขาสอนอย่างนั้นหมายความว่ามีสติมีปัญญามีความหนักแน่นในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรคนบางคนมันชอบยั่วเราให้โกรธให้แสดงอะไรต่างๆต่อชุมนุมชนเขาลบเกียรติของเราลดศักดิ์ศรีของเราที่เขาต้องการทำเช่นนั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจแล้วพอเขาพูดเราก็นึกในใจว่าเอาอีกแล้วมันจะยุให้กูทำสิ่งเหลวไหลอีกแล้วกูไม่ทำหรอกนะอย่ายุเลยเรายิ้มยิ้มไปซะทำใจเย็นเย็นแต่เขาพูดอะไรก็นึกขำขำไปอะไรอย่างนั้นใกล้กันนิทานเซนพระญี่ปุ่นองค์หนึ่งเด็กข้างวัดมันมีท้องอันนี้พ่อก็เรียกไปถามมีท้องกับใครมันก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีเลยมันตอบว่าท้องกับหลวงพ่อ เอาแล้ว
หลวงพ่อจะแย่ทีนี้หลวงพ่อในวัดนั้นท่องกับหลวงพ่อให้พ่อก็ไปด่าหลวงพ่อไปบอกเออเสียแรงที่นับถือบูชามานานทำอย่างนั้นได้หรือหลวงพ่อแค่ไม่ว่าอะไรแค่บอกว่าโอ้อย่างนั้นหรือปล่อยโดนด่ามาเอออย่างนั้นหรือตามใจว่าไงอย่างนั้นหรือไอ้ชาวบ้านก็มาเองเออหลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้ออกอย่างนั้นหรือท่านไม่โต้ตอบอะไรแต่ท่านตอบว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือแต่นั้นแหละแล้วก็ต่อมาก็ผู้หญิงคนนั้นก็ท้องแก่คลอดลูกออกมาพอคลอดลูกมาก็พ่อก็บอกเอาไปพ่อเลี้ยงอ้าวหลวงพ่อก็ต้องเลี้ยงเด็กเองเอามาเลี้ยงป้อนข้าวป้อนน้ำใช้เข้ามาว่าเออเป็นนักบวชไปเที่ยวทำอะไรอย่างนั้นสมน้ำหน้าแกก็ถามเอออย่างนั้นหรือตามใจใครจะด่าแกก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือตลอดเวลาทำไปทำมาไอ้เจ้าหญิงกับเด็กหญิงคนนั้นมันก็รู้สึกแหมเป็นบาปเป็นเวรเหลือเกินทำให้หลวงพ่อต้องเสียชื่อเลยก็วันหนึ่งมีการประชุมทำบุญที่วัดนะทำบุญก็หญิงคนนั้นก็ไปสารภาพบอกกับหลวงพ่อว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นหนูทำขึ้นเองทั้งนั้นพอสารภาพจบลงหลวงพ่อว่าอย่างนั้นหรือเราไม่ถืออะไรเรียกว่าไม่เคืองไม่เคืองอะไรมีแต่คำว่าอย่างนั้นหรือเท่านั้นหรือว่าพูดภาษาไทยว่าอ๋ออย่างนั้นหรือมันก็ไม่มีเรื่องอะไรชาวบ้านก็กลับมานับถือตามเดิมเพราะท่านไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างนี้คนมีสติมีปัญญาไม่หุนหันกันเล่นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คนใจเบาขาดสติขาดปัญญาเพื่อก็เหมือนกับลมเป่าไฟให้โหมขึ้นพอถูกลมเป่าฮือขึ้นมาทันทีลุกขึ้นมาทันทีอย่างนั้นไม่ได้เราต้องคิดต้องกรองอะไรเกิดขึ้นก็อย่าใจร้อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไว้งั้นแล้วก็สบายใจคนใจเย็นชนะคนใจร้อนคนสงบชนะคนวุ่นวายคนใจสว่างชนะความมืดได้ด้วยประการทั้งปวงนี่หลักการเป็นอย่างนี้ยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบก็ว่ากันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีในขณะที่เรานั่งฟังด้วยความตั้งใจนั้นจิตใจย่อมผ่องใสมีสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในเวลาฟังธรรมบาปไม่เกิดขึ้นหรือในเวลานั่งพูดธรรมะบาปก็ไม่เกิดขึ้นถ้าใจเราไปอยู่กับธรรมะเมื่อใจอยู่กับธรรมะความเศร้าหมองมันก็ไม่มีจึงเรียกว่าบาปไม่เกิดก็บาปนั่นก็คือความเศร้าหมองนั่นเองความเศร้าหมองทางใจทำให้ใจเราเปลี่ยนสภาพไปใจของคนเรานั่นโดยธรรมชาติมันสะอาดอยู่สงบอยู่แล้วก็มีสิ่งเข้ามารบกวนก็ทำให้สภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบรูปมากระทบผ่านตาเสียงผ่านหูกลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสิ่งถูกต้องผ่านกายประสาทแล้วก็เข้าไปถึงใจใจก็ปรุงแต่งให้เป็นความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตามสภาพของสิ่งที่มากระทบกิเลสมันเกิดขึ้นในตอนนี้ก่อนนั้นไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญารู้ทันสิ่งนั้นไม่มีสติในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เข้ามาหมุนสภาพจิตใจของเราให้เป็นไปในรูปต่างๆได้จึงเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่จะทำใจให้เศร้าหมองด้วยประการต่างๆโดยปกติใจของคนเรานั้นไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองคือจิตกับกายนี่มันมีสภาพไม่เหมือนกันร่างกายนี่สกปรกตลอดเวลาใจนั้นสะอาดตลอดเวลาเมื่อไม่มีอะไรมากระทบแต่ว่าร่างกายนั้นโดยธรรมชาติมันไม่สะอาดเราจึงต้องอาบน้ำต้องทาแป้งต้องใส่เครื่องน้ำอบน้ำหอมต่อเพื่อจะให้กลิ่นตัวไม่ปรากฏออกมาโดยธรรมชาติมันก็ไม่สะอาดอยู่อย่างนั้นแต่ว่าใจนั้นโดยธรรมชาติมันสะอาดจะไม่สะอาดก็ต่อเมื่ออะไรเข้ามากระทบและเมื่อเรารับสิ่งนั้นด้วยอำนาจอวิชชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นสำคัญว่าสิ่งนั้นน่าปรารถนาน่ามีน่าเป็นน่าเอาใจมันก็เกิดกิเลสเช่นเกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเมื่อไม่ได้ดังใจเกิดความลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์นั้นๆสภาพจิตก็เปลี่ยนไปการพูดก็เปลี่ยนไปกิริยาทางกายก็เปลี่ยนไปทำอะไรมันก็เปลี่ยนไปตามอำนาจของใจถ้าใจเรามันไม่ดีสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่ดีถ้าใจดีสิ่งทั้งหลายก็ดีขึ้นบ้านช่องของคนที่เป็นคนทำชั่วไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่บ้านช่องของสัตบุรุษคนดีมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเป็นอยู่ในกลุ่มคนดีก็อยู่กันด้วยความสุขความสงบแต่การเป็นอยู่ในกลุ่มคนชั่วย่อมยุ่งยากถกเถียงกันทะเลาะบ่อแว้งกันตลอดเวลาเรียกว่าไม่มีระเบียบทางจิตใจขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มห่อจิตใจจิตใจจึงเปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นด้วยประการต่างๆอันความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดมาจากภายในเกิดใจเราตั้งไว้ผิดเมื่อใจตั้งไว้ผิดปัญหามันก็เกิดขึ้นและคนเราเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ค่อยจะยอมรับว่าตัวเป็นผู้กระทำความผิดถ้าไม่ยอมรับว่าตัวผิดนั่นแหละจึงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เพราะว่าเมื่อจะไปแก้ที่อื่นมันก็แก้ไม่ได้เช่นดินฟ้าอากาศเราไปแก้ไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าอะไรอื่นทั้งหมดที่เป็นสิ่งภายนอกใครจะเข้าไปจัดการมันได้ไหวแต่เราจัดการกับตัวเราดีกว่าง่ายกว่า
พราะเรื่องของตัวเรานั่นเรื่องมันนิดเดียวเรื่องที่ก็ไม่ใหญ่โตกว้างขวางอะไรยาวเพียงวาเดียวกว้างเพียงตอกหนาเพียงคืบเรื่องที่มันน้อยแล้วก็พอจะจัดการได้แล้วจุดที่เราจะจัดการนั่นก็คือจุดที่ตรงความคิดของเราที่ใจของเราที่จิตของเราซึ่งมันจำกัดอยู่เรื่องที่ไม่มากเหตุการณ์มันก็ไม่รุนแรงหากแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อการพัฒนาความคิดของเราให้เจริญก้าวหน้าให้รู้จักแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองเพื่อทำชีวิตของตนให้ดีขึ้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่ยอมรับว่าตัวเราเป็นผู้ผิดไม่ยอมรับว่าเราเป็นผู้กระทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าชอบไปว่าคนนั้นว่าคนนี้เป็นผู้ก่อเรื่องให้เป็นไปถ้าเราไม่เปิดประตูรับอะไรมันจะเข้ามาในบ้านของเราได้อย่างไรเช่นขี้ฝุ่นเนี่ยมันเข้าบ้านเพราะมีรูที่เราเปิดไว้เปิดหน้าต่างไว้ฝุ่นก็เข้ามาทางหน้าต่างเปิดประตูไว้ฝุ่นก็เข้ามาทางประตูแล้วทำให้บ้านเราสกปรกในร่างกายจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เปิดประตูรับสิ่งนั้นมันจะเข้ามาได้อย่างไรเช่นเราไม่เปิดตารับรูปจะเข้ามาได้อย่างไร

การไม่ยอมรับก็คือว่าเรามีสติคอยกำหนดรู้ไว้มีสติเป็นยามคอยเฝ้าที่ตาเฝ้าที่หูเฝ้าที่จมูกเฝ้าที่ลิ้นแล้วก็เฝ้าอยู่ที่ใจของเราด้วยเอาสติเป็นยามเฝ้าไว้เหมือนบ้านเราเป็นบ้านใหญ่มีเงินมีทองมากเราก็จ้างยามมาให้เฝ้าบ้านยามนั้นถ้าหลับโจรเข้าบ้านได้ถ้าหากว่ายามเผลอโจรก็เข้าบ้านได้แต่ถ้ายามนั้นตื่นอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาผู้ร้ายมันก็เข้ามาในบ้านไม่ได้เว้นว่าแต่มันจะฆ่ายามคนนั้นให้ตายซะก่อนแล้วมันก็ข้ามศพยามคนนั้นเข้าไปในบ้านข้าจึงจะเข้าไปได้ฉันใดอารมณ์ประเภทต่างๆที่มากระทบชีวิตจิตใจของเรามันก็ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละอันนี้เราจะไปปิดอย่างนั้นมันไม่ได้แต่ว่าปิดไว้ด้วยสติคอยกำหนดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นรูปเราก็มีสติกำหนดรูปในการเห็นกำหนดรูปในการฟังกำหนดรูปในการดมกำหนดรู้ในการลิ้มรสอะไรต่างๆกำหนดรู้ในการที่จะจับต้องอะไรคำว่ากำหนดรู้นะหมายความว่าคอยคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องนั้นๆดูอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายฟังอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายได้กลิ่นก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายได้ลิ้มรสได้ลิ้นได้รสก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายกายได้ถูกต้องอะไรก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายควบคุมมันไว้ไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นความยินดีนะเราอาจจะนึกว่าไม่เสียหายแต่ความจริงนั่นแหละต้นเรื่องของความเสียหายเพราะความยินดีก็จะเกิดความหลงไหลเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคนเราถ้าเกิดความหลงไหลเกิดความเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งใดก็มักจะลืมตัวเพราะสิ่งนั้นเมื่อลืมตัวเราก็อาจจะทำอะไรผิดพลาดเสียหายไปได้เพราะความหลงไหลโลลืมตัวอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของความยินดีและความยินดีนั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ถาวรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดก็ได้และเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจะเป็นอย่างไรเราก็มีความทุกข์มีความแบบร้อนใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเพราะฉะนั้นความยินดีจึงเป็นฐานที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันไอ้ส่วนความยินได้นะมันทุกข์ทันทีพอยินได้ปุ๊บมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่สบายขึ้นมาทันทีไม่ชอบขึ้นมาทันทีก็เป็นทุกข์ทันทีความยินได้นะมันเหมือนกับว่าเราจับไฟพอจับถึงมันก็ร้อนทันทีเหมือนกันความยินดีนั่นเหมือนกับว่าเรารับทานของหวานรับทานของหวานนี่มันเพลินเพลินไปก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายคนโบราณก็จึงพูดว่าหวานเป็นลมขมเป็นยากินหวานมากก็เรียกว่าลมมันขึ้นความดันมันสูงร่างกายมันล้นไปด้วยน้ำตาลถ้าเรากินของขมมันก็เป็นยาที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราความยินดีนั่นเหมือนกับของหวานความยินร้ายเหมือนกับไฟที่เราเข้าไปแตะต้องพอแตะพับมันก็ร้อนทันทีมือไหม้คลอมขึ้นมาทันทีแต่ความยินดีนั่นมันไม่เป็นอย่างนั้นทันทีมันล่อให้เราเพลินไปหลงไปจนกระทั่งเราไปติดกับคือความทุกข์ความแดดร้อนเหมือนกับสัตว์ป่าที่เขาไปดักมาได้ก็โดยอาศัยเครื่องล่อเอาอาหารไปวางไว้ที่กับสำหรับดักสัตว์สัตว์มาเห็นอาหารก็หลงอาหารติดในอาหารนั้นเลยโผลงมากินอาหารพอโผลงมาจะกินอาหารก็ไปเหยียบกับเข้าให้พอเหยียบกับตีนก็ติดกับดิ้นรนไปไม่ได้คนก็จับเอาไปสอนขนใส่หม้อแกงแค่เท่านั้นเองนี่คือความหลงในเรื่องต่างๆมัวเมาขึ้นในเรื่องต่างๆมันก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนคนเรามันเป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้เพราะยินดีมัวเมาเพลิด

เกินในเรื่องนั้นนั่นมากไปเพราะความยินร้ายที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นนั้นความยินดีนั้นทำให้เกิดโลภะราคะตัณหาความยินร้ายนั้นทำให้เกิดโทสะความประทุษร้ายขึ้นมาในใจขึ้นเครียดเกลียดชังจะทำคนนั้นให้เป็นทุกข์จะทำคนนี้ให้เดือดร้อนเพราะว่าเรามันเกิดความยินร้ายในเรื่องนั้นนั้นเช่นเห็นคนเราไม่ชอบใจคนบางคนก็พุ่งกันไปเตะเอาเลยทีเดียวมีเด็กคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังดมจินเนอร์กันอย่างเพลิดเพลินเขาก็นึกว่าสงสารมันไปดมจินเนอร์ก็เลยเข้าไปพูดเตือนพอพูดเตือนไอ้พวกนั้นลุกขึ้นเตะเอาเลยทีเดียวเตะแล้วมันก็วิ่งหนีแล้วมาบอกอาตมาบอกว่าหลวงพ่อไอ้เด็กพวกนั้นผมสงสารมันว่ามันจะเสียคนเลยผมไปสอนมันแล้วมันเตะผมบอกอ้าวเรามันสอนไม่เป็นไม่รู้จักคนที่ควรสอนแล้วเรามันไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะไปสอนเขาคนเรามันเป็นเด็กรุ่นเดียวกันจะไปเทศกับไอ้พวกนั้นมันจะฟังยังไงแทนที่มันจะฟังมันก็เอาบาทามาบูชาก็แต่นั้นเองไอ้ตัวก็เดือดร้อนไปนี่มันไม่เป็นมันก็ลำบากนี่ก็เรียกว่ามันทำให้เกิดความเสียหายก็ความไม่ยินดีในเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราจึงต้องพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเรื่องที่จะไม่ให้ยินดียินร้ายนั้นต้องใช้ปัญญาอย่างมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าในครอบครัวของเรา อยู่กันโดยปกติมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะแล้วต่อมาก็คนคนหนึ่งในครอบครัวเกิดมีอาการเจ็บไข้แล้วก็จากภพมาครอบครัวไปคนที่อยู่ข้างหลังก็เกิดความยินร้ายในเรื่องนั้นเสียใจร้องไห้ร้องห่มตีอกชกหัวไม่เป็นอันกินอันนอนกันแล้วนี่มันเกิดเพราะว่ายินร้ายในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนเราเตรียมตัวไม่ทันหรือไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนซึ่งมันเป็นความผิดโดยแท้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าในเรื่องอะไรต่างๆเตรียมตัวก็คือต้องศึกษาธรรมะไว้เพราะธรรมะนั่นสอนให้เรารู้จักธรรมชาติตามที่มันเป็นอยู่จริงๆเช่นเราสวดมนต์ทุกเช้าเราสวดเรื่องรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นขันธ์เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตารวมความว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราไม่เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องอะไรต่างๆเป็นหลักสำหรับให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เราได้คิดเป็นเครื่องเตือนจิตใจไว้บ่อยๆว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมันเป็นทุกข์อยู่โดยสภาพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาถาวรอะไรมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งไหลไปตามอํานาจของการปรุงแต่งเมื่อหมดการปรุงแต่งสิ่งนั้นมันก็ดับไปโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่ควรจะดับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างมาทําให้มันแตกดับลงไปเหมือนต้นไม้อยู่ในป่ามันยังไม่ควรจะล้มหรอกแต่ว่าเกิดลมใต้ฝุ่นใหญ่พัดมาต้นไม้ก็ล้มระเนระนาดไปตามสภาพของลมพายุอย่างนั้นคนเรานี่ก็เหมือนกันอยู่ดีๆยังไม่ควรจะตายแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบุคคลนั้นเช่นเกิดอุบัติเหตุทำให้คนนั้นถึงแก่ความตายก็ได้หรือว่าเกิดโรครุนแรงขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเช่นโรคท้องเดินอย่างแรงเป็นอหิวาตกโรค
ขาก็อาจจะตายโดยปัจจุบันทันด่วนก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดโรคมะเร็งแต่ว่ามันเกิดมานานแล้วเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยเช็คร่างกายไม่ตรวจสอบสภาพสุขภาพพอรู้มันก็เจ็บรุนแรงแล้วไอ้โรคนี้พอเจ็บนั่นแปลว่าหนักแล้วไปให้หมอรักษาก็รักษาไม่ได้เพราะมันรุนแรงเสียแล้วเราก็ต้องรู้ว่านี่แหละมันเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราคิดเช่นคิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเป็นธรรมดาเราจะต้องถ้าเราทำอันใดเราก็ได้อย่างนั้นเราคิดอย่างใดเราได้อย่างนั้นพูดอย่างใดได้อย่างนั้นทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นคิดดีพูดดีทำดีเราก็ได้ความดีเพิ่มขึ้นในใจของเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราก็ได้ความชั่วเพิ่มขึ้นในจิตใจของเราซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีไว้สำหรับใช้ปลอบโยนจิตใจให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยปัญหาอะไรอะไรต่างๆคนอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องจอกเจี๊ยบประโยคก่อปลอบโยนจิตใจไอ้เรื่องคิดจะได้มันก็แรงไปเมื่อแรงไปไม่ได้ดังใจเสียใจมันก็แรงเหมือนกับเราขับรถเร็วถ้าชนแล้วมันแรงแต่ถ้าเราขับช้าแม้ชนมันก็ไม่รุนแรงเกินไปอะไรอะไรที่มันแรงนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็แรงคนเราจิตใจพุ่งแรงในทางที่จะได้ผลในสุดก็เมาอยู่กับสิ่งนั้นตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะว่าไปตั้งไหว้ผิดไปทำสิ่งที่ผิดเลยเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าเราได้คิดในแง่ธรรมะไหว้บ่อยๆเตือนใจไว้มองอะไรก็ให้รู้ไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นหน้านี้หน้าร้อนเราดูไปตามพุ่มไม้จะเห็นว่าใบไม้แห้งมากเหลือเกินถ้านั่งรถไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือนั่งรถไปภาคเหนือจะเห็นว่าใบไม้แห้งหล่นลงมากองอยู่ในโคนต้นไม้มากมายก่ายกองไอ้คนที่มือบอลก็เอาไม้ขีดไฟไปจุดใบไม้แห้งก็เผาลุกลามไปจนกระทั่งถึงภูเขาไฟไหม้ภูเขากันอย่างนี้ทุกปีมันไหม้กันอยู่อย่างนั้นเราเห็นใบไม้แห้งหล่นไปกองอยู่ที่คูนถ้าเราเป็นนักธรรมะเราก็คิดเป็นเครื่องสอนใจว่านี่ชีวิตมันเหมือนกับใบไม้แห้งเวลานี้มันหล่นแล้วก่อนนี้มันเป็นใบไม้อ่อนผลิยอดออกมาเล็กๆแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นเป็นใบอ่อนเป็นใบเพชรลาดแล้วก็เป็นใบไม้แก่แล้วก็เป็นใบไม้เหลืองเมื่อเหลืองแล้วมันก็หลุดจากขั้วหล่นลงกองอยู่ที่พื้นดินกลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอันนี้คือชีวิตของต้นไม้ที่เรามองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เห็นใบไม้ร่วงก็เอามาเป็นเครื่องเตือนใจทำให้เกิดปัญญาแม่ชีคนหนึ่งแกไม่ค่อยสบายจิตใจมันผิดปกติก็ไปหาท่านบอกให้ช่วยให้ท่านช่วยรักษาให้ลูกวันนี้มันหายหน่อยท่านก็บอกเอาไม้กวาดมาให้อันหนึ่งแล้วให้กวาดขยะตื่นเช้ากวาดขยะสายกวาดขยะกวาดวันยังทำกวาดเรื่อยไปกวาดไปตั้งหลายเดือนทำหน้าที่กวาดขยะเท่านั้นกวาดไปกวาดไปจิตใจมันค่อยดีขึ้นค่อยสงบสบายขึ้นทำไมจึงได้ดีขึ้นทำไมจึงได้สบายขึ้นก็เพราะว่าในขณะกวาดขยะนั้นจิตมันอยู่กับขยะอยู่กับไม้กวาดมันไม่ไปอยู่กับเรื่องที่ให้กลุ้มใจซึ่งไปหอบมาแต่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เรื่องกลุ้มละหอบมาก่อนบวชเป็นชีด้วยซ้ำไปเรามันเท่านั้นแหละคนเรามันเป็นประเภทบ้าหอบควางไปไหนก็เที่ยวหอบอยู่นะหอบความทุกข์ไปอยู่บ้านก็หอบมันไว้กลัวมันจะหายไปกลัวทุกข์จะหายกลัวจะหายทุกข์ไปใช่แล้วก็ไปไหนก็หอบไปพอเจอใครก็เลยก็บอกแม่ทุ่มใช้เหลือเกินไปบอกให้เขารู้ว่าฉันนี่มันงู้มีแต่เรื่องงู้อยู่ในตัวทั้งนั้นนั่งกลุ้มนอนกลุ้มเรื่องอะไรที่เรากลุ้มนะความกลุ้มมันเกิดจากความงู้ความ
็ไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยเกิดความกลุ้มใจกลุ้มใจก็เป็นทุกข์นะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับจะทำอะไรก็ไม่ได้กลุ้มอยู่ตลอดเวลาที่เรียกเก็บเอามากลุ้มใจเอามาคิดคิดอยู่แต่เรื่องให้กลุ้มนะคล้ายๆกับว่าเราจับอะไรที่มันตกกระเมื่อเราจับงูอ่ะเราไปจับงูมาแล้วก็ชวนเพื่อนดูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจับงูไว้เพื่อนก็ว่าเอาก็รู้ว่ามันงูแล้วทำไมจับไว้ทำไมไม่ปล่อยล่ะพอเพื่อนบอกค่อยปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อนแนะนำว่าเวลาจะปล่อยหมุนให้ดีแหวงบนหัวหลายหลายรอบไอ้งูมันงงหน่อยพองงแล้วแหวงก็วางไปมันก็กระเด็นไปไกลมันไม่ทำร้ายเราไอ้ที่เราไปจับเนี่ยมันด้วยความงูงูไปจับงูจับงูแล้วชูให้เพื่อนดูว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจับงูไว้ไอ้เพื่อนมันฉลาดมันก็บอกเอ้าแล้วทำไมไม่ปล่อยจะล่ะรู้ว่ามันเป็นงูก็ปล่อยสิแล้วปล่อยอย่างไรเดี๋ยวมันจะกัดเราก็แหวงมันแรงๆที่แหวงกระบนหัวแหวงแรงๆงูมันก็งงเหมือนกันนะพองงแล้วเราก็ควางมันก็ไปไปแล้วมันก็งงมันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วเราก็วิ่งหนีไปเนี่ยมันก็พ้นภัยชีวิตคนเรามันก็อย่างนั้นคล้ายคนงูคืออารมณ์ประเภทต่างๆที่กว่าทำให้เรายินดียินได้เราไปจับมันไว้จับมันไว้ยึดมันไว้ไปไหนก็พาไปด้วยไปเที่ยวก็พาไปด้วยไปที่ไหนก็พามันไปไม่ทิ้งไม่ขว้างเอ๊ะเรื่องอะไรแต่คิดไปแล้วมันก็งูเต็มทีไอ้ของไม่ดีไปเที่ยวหอบอยู่ทำไมเอามาไหว้ทำไมเอามาไหว้ที่ไหนเอามาไหว้ที่ความคิดของเราเราคิดถึงแต่เรื่องนั้นเรื่องนั้นสมมติว่าเรามามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งแล้วขโมยมันขี้เอาไปเนี่ยก็คิดแต่นาฬิกาเรือนที่หายนะแล้วก็นั่งตุ้มใจแหมเสียดายนาฬิกาดีราคามันก็แพงไอ้ขโมยมันมาขี้เอาไปเสียได้ฉันยกมือดูทีไรฉันเจ้าใหญ่เพราะว่าเคยผูกไว้กับข้อมือนั่งคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนาฬิกาหายนะไอ้เรื่องอื่นเยอะแยะไม่เอามาคิดไปคิดแต่เรื่องนาฬิกาหายจะกินข้าวก็คิดถึงเรื่องนาฬิกาหายจะนอนก็คิดถึงเรื่องนาฬิกาหายจะเดินไปไหนก็คิดแต่เรื่องนาฬิกาหายพอเจอใครก็จะคุยเรื่องนาฬิกาหายความผิดแล้วแหละอย่างนี้มันเรื่องอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เข้าเรื่องคนไม่เข้าเรื่องไปเที่ยวเก็บอะไรมานั่งคิดนั่งกรองเรื่องมันง่ายนิดเดียวไม่ใช่อยากเย็นเข็นใจอะไรเรื่องว่าเราอย่าไปคิดถึงมันเท่านั้นแหละอย่าไปคิดถึงมันมีบางคนมาถึงบอกว่าหลวงพ่อกลุ้มใจเหลือเกินเอาก็อย่ากลุ้มมันสิบอกว่าอย่างนั้นเขาว่ามันกลุ้มไม่รู้จะทำอย่างไรก็กลุ้มเพราะว่าเราไปคิดถึงเรื่องให้กลุ้มนี่นะเราก็อย่าไปคิดสิอย่าไปคิดในเรื่องที่ให้กลุ้มเลยเขาตอบเป็นไงบอกว่ามันเลิกคิดไม่ได้มันคิดอยู่ตลอดนี้นะเลิกไม่เป็นวางไม่เป็นนี่แหละเรียกว่าไม่รู้ไม่หัดในการปล่อยการวางหัดแต่เรื่องการจับอยู่ตลอดเวลายึดไว้ตลอดเวลาไม่หัดวางเสียมั่งเราจึงควรจะคิดในทางตรงกันข้ามคือหัดปล่อยหัดวางเสียมั่งปล่อยวางเสียได้มันก็เป็นสุขอ่ะคนเราไอ้ที่เป็นทุกข์เขาไปจับมันไว้จับไว้มันก็เป็นทุกข์อันนี้ปล่อยมันออกไปมันก็สบายอันนี้ทำไมไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้ทำไมจึงปล่อยไม่ได้ความเข้าใจผิดมันอยู่ในใจเข้าใจผิดในเรื่องว่าสิ่งนั้นมันเป็นของฉันมันเป็นเรื่องตัวฉันแล้วมันหายไปจากฉันแล้วก็คิดแต่เรื่องอย่างนั้นนะนี่ความคิดผิดถ้าเรามาคิดแต่ตรงกันข้ามว่ามันไม่ใช่ของฉันฉันไม่มีมาก่อนแล้วทีหลังฉันมีแล้วมันหายไปจากฉันแล้วถ้ามันอยู่เวลาฉันจะไปนี่ฉันจะเอาไปได้ไหมเวลาเราจะตายไปจากโลกนี้เราจะเอานาฬิกาไปได้ไหมเอาแหวนเพชรไปได้ไหมเอาสายสร้อยไปได้ไหมเอาตุ้มหูไปได้ไหมหรือว่าเอาเงินเอาทองที่ฝากธนาคารฉันจะตายแล้วฉันจะถอนแล้วฉันจะใส่ข้างลงไปด้วยมีใครทำอย่างนั้นบ้างถ้าคืนทำอย่างนั้นเขาก็หาว่าไม่เต็มบาทอีกเหมือนกันแหละเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเนี่ยเราจะเอาไปได้อย่างไรคนบางคนมันก็งูมีเงินมีทองก็ไม่กินไม่ใช้เอาไว้ดูเล่น
ั่งดูมันไปสบายใจเพราะมีเงินทองนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนมีเงินนี่มันเป็นสุขหลายสี่อย่างสุขเพราะมีสุขเพราะใช้สุขเพราะประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขเพราะไม่เป็นหนี้เป็นสินใครมีเงินนี่มันสุขอย่างนี้ทีนี้บางคนนะมีเงินมันสุขอย่างเดียวสุขเพราะมีให้มีแล้วก็ฉันเป็นสุขอะกินก็แม้กระเบียดกระเสียนกับข้าวก็ไม่ค่อยซื้อกินกินน้อยๆนุ่งห่มก็แม้เหลือเกินนะไม่ค่อยนุ่งอะไรจะไปไหนกับใครมั่งก็ไม่ไปตัวเงินมันจะหมดจะสิ้นมีความสุขด้วยเรื่องการมีเคยพบคนคนหนึ่งแกบอกไหมวันนี้ผมสบายใจเหลือเกินถามว่าสบายไงเปิดตู้นับเงินแล้วสบายใจเลยได้นับเงินแล้วแกก็นั่งสบายใจแกสบายใจเรื่องแกมีอย่างเดียวไม่ได้สบายใจเพราะใช้อันนี้เรามันมีเงินเนี่ยมันต้องให้มีความสุขเพราะมีแล้วก็ต้องมีความสุขเพราะการใช้ใช้ในเรื่องจำเป็นแก่ชีวิตในเรื่องการกินก็ต้องกินให้มันพอหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายมีอาหารพอไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารหรือว่ากินอาหารซ้ำซากกินแต่แกงนั่นอย่างเดียวมันก็ขาดอาหารประเภทอื่นเลยคนเรามันต้องกินมีโปรตีนมีไขมันมีอาหารประเภทต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายกินอยู่อย่างเดียวกินแกงยอดตำลึงทุกวันทุกวันมันก็เป็นยอดตำลึงอยู่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้นี่เพราะความขี้เหนียวยอดตำลึงมันถูกดีหรือว่ากินผักบุ้งก็ผักบุ้งมันทุกวันทุกวันมันก็ต้องเปลี่ยนมั่งเรามีไว้สำหรับใช้สอยเพื่อกินเพื่ออยู่แต่ว่ากินอยู่พอสมควรไม่ใช่ดิบดีเกินไปหรือว่าเรามีเงินก็เอาไปลงทุนทำอะไรมั่งประกอบกิจการงานไปก้าวหุ้นข้าวส่วนกับคนอื่นที่เราไว้ใจว่ามันไม่ล้มไม่ขาดทุนไปซื้อหุ้นซื้ออะไรว่าเงินมันก็จะได้สะพัดเจอดอกออกผลต่อไปคนมีเงินแล้วก็ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยนี่เรียกว่ามันก็หมดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอาแต่ดอกเบี้ยมาใช้ไม่กล้าทำอะไรเงินมันก็ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่หรือว่าเรามีเงินนี่เราเป็นสุขเพราะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครจิตใจเป็นอิสระเป็นตัวเองมันต้องเป็นสุขในรูปอย่างนั้นแต่ถ้ามีแล้วไม่กินไม่ใช้มันจะเป็นสุขกับเขาได้อย่างไรถ้าไว้เด็กๆเคยเห็นคนมั่งมีแกรับทานอาหารทำไมกระเบียดกระเสียนมีข้าวใส่จานแล้วก็ปลาแห้งปลาเค็มตัวเล็กๆเขาเรียกว่าปลาแป้นทางปากใต้เนื้อมันก็น้อยแกมานั่งเกยกคำชิ้นเล็กๆเอามาคลุกข้าวนั่งทานเนี่ยไอเรามันเป็นเด็กวัดไปกับพระก็ไปนั่งดูอ๋อนี่คนมีจัดทางต้องกินข้าวอย่างนี้เองแล้วก็ดูผ้านุ่งแกนะแกนุ่งผ้านะคอยจับไว้ด้วยคือมันสั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเวลาจะพลิกทีก็นุ่งผ้าสั้นๆกินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนถ้าแกจะไปทำบุญวัดไหนแกวางแผนแล้วว่าขากลับนี่ต้องคุ้มไปสอดวัดไหนก็ได้หมากม้ามะพร้าวมาน้ำเต่าฟักเขียวฟักทองฮะโอ้ยใส่รถมาเต็มฮะแกไปทอดถิ่นนะทอดแล้วแกเอามาคุ้มฮะลงทุนเพื่อหวังกำไรเป็นคนตระหนี่ไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าตระหนี่ไม่ใช่คนมัธยัสถ์คนมัธยัสถ์นั้นรู้จักกินรู้จักใช้ถึงเวลาใช้ก็ใช้ถึงเวลาไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนมันยังไม่มีความจำเป็นอะไรคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมัธยัสถ์แล้วก็รู้คุณค่าของสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอะไรที่เรามีเราได้ไว้นี่อย่าไปหลงมันอย่าไปมัวเมากับมันแต่ว่าเราดูแล้วก็ว่าเฮ้ยของชั่วคราวนาฬิกานี่ฉันใช้ชั่วคราวเรือนนี้ใช้อยู่เรือนอื่นมันก็ใช้มาหลายเดือนแล้วอาตมานี่ใช้มาหลายเดือนแล้วนี่เรือนนี้ได้ใช้อยู่วันนี้เราทำไมถึงได้นาฬิกาผูกข้อมือมาใช้ก็ว่าวันนั้นไปเทศที่วัดนาลูนอำเภอกระโน่นในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วก็ลืมนาฬิกาไม่ได้เอาไปมันว่าอ้าวแล้วกันไม่ได้เอานาฬิกามาไม่รู้ว่าจะพูดจะจบเมื่อไรเวลาพูดมันต้องมีนาฬิกาวางไว้จะได้รู้เวลาเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เอามาถึงถวายนาฬิกาบอกว่าผมตั้งใจจะเอามาถวายหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อไม่มีนาฬิกาก็เลยถวายไปนี่
แอนบาปดนาฬิกาอะไรนี่นะไม่ต้องไขลงไขลานสบายดีอย่างนั้นนะแล้วก็พาไปใช้ไปคราวก่อนไปกังกิจก็เอาไปด้วยเอาไปแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเวลาขากลับมันไม่มาด้วยทิ้งไว้ที่นั่นเลยไม่มาพอมาถึงในเรือบินล่วงยามดูนาเวลาเข้าแล้วกันนาฬิกาไม่ได้มาแล้วก็เฉยๆนึกว่าช่างมันให้พระที่โดนใช้ไปก็แล้วกันแต่ว่าไม่เท่าใดก็พระพวกหลังกลับมาพระที่ไปศีลานันทะเขาก็ขวากมาด้วยขวากเชิญเจ้าคุณวัดมหาธาตุที่สั่งให้ไปบอกว่าจะไปวันนั้นแกลืมกันนี่ใช่แกซื้อนาฬิกามาให้เสียหน่อยแล้วก็ท่านก็เอามาให้ก็เลยเอามาใช้ต่อไปแล้วมันก็เสียไปตั้งหลายเดือนแล้วใช่ๆมันก็เสียไปได้เดือนใหม่มานี่มันเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะงั้นเราอย่าไปได้อะไรมาอย่าไปหลงมันอย่าไปมัวเมามันแต่ให้นึกเตือนใจไว้ว่าฉันได้สิ่งนี้มาวันนี้มันอยู่กับฉันพรุ่งนี้ไม่แน่มันอาจจะจากฉันไปก็ได้ถ้าสมมติว่ามันจากไปจริงๆเราก็ไม่ต้องกลุ้มใจเพราะเราได้พูดกับตัวเองไว้บ่อยๆเราสามารถจะพูดกับตัวเองได้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องสร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตเพราะเราคิดได้คนเราแต่คิดไม่ได้มันกลุ้มใจคิดไม่ได้นี่กลุ้มใจเพราะงั้นคิดไว้มากเตรียมตัวไว้มั่งมีอะไรเกิดขึ้นก็เตรียมไว้มองอะไรก็มองเตรียมตัวไว้เช่นเราแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยแต่งไปตามหน้าที่ไม่ว่าอะไรเราจะแต่งตัวทันสมัยอย่างไรก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่แต่งนะก็บอกตัวเองก็แต่งไปอย่างนั้นนะไม่ต่อใดมันก็เหี่ยวไปเรื่อยๆแล้วไม่ต่อใดมันก็แห้งเนี่ยมันก็ต้นไม้ขาดน้ำแล้วมันก็ยืนต้นตายฮะแต่เรามันไม่ยืนตายมันล้มตายทุกทีมันนอนตายคนนี่ไม่ยืนตายเหมือนต้นไม้เพราะรากมันน้อยรากมันสองรากแต่นั่นเองต้นไม้รากมันเยอะแล้วมันก็ยืนตายได้คนเราไม่ได้ยืนตายอย่างนั้นแต่ว่าวันหนึ่งฉันก็จะต้องสลายไปชีวิตฉันต้องสลายไปฉันจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้บ้านที่ฉันเคยอยู่สิ่งที่ฉันเคยใช้เพื่อนที่เคยคบหมาสมาคมมันไม่ถาวรอะไรหรอกวันหนึ่งมันก็จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดพูดไว้กับตัวเองอย่างนั้นบ่อยๆเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้วางได้ไม่กุ้มใจไม่เสียใจอะไรมากเกินไปเพราะเราได้เตรียมตัวไว้อย่างนั้นธรรมะมันช่วยให้เบาใจอย่างนี้ให้ปลงใจในรูปอย่างนี้ถ้าเราได้เอามาพิจารณาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจบางคนก็เสียอกเสียใจเห็นลูกตายไปอย่างเงี้ยใจไม่สบายยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ถูกอะไรคือตั้งใจไม่ลงยังคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเลยอย่าคิดอย่างนั้นอะไรมันเป็นนะอย่าไปคิดว่าแม้มันไม่น่าจะเป็นเลยควรจะบอกตัวเองว่ามันเป็นตามธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าถูกรถชนตายก็ธรรมดามันต้องชนตายกันมากชนแล้วมันต้องตายอย่าไปคิดว่าตายด้วยรถชนตายด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ให้คิดว่ามันจะต้องตายคนเรามันต้องตายตามธรรมชาติมันหนีธรรมชาติไปไม่พ้นไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันหน้ามันต้องตายสักวันหนึ่งวันหนึ่งไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่ท่านป่วยแล้วก็แม้นั่งทรมานเป็นลูกคืนเนี่ยหอบนั่งก็หอบนอนก็หอบไม่รู้จะทำยังไงดีดูแล้วก็สงสารเลยก็พูดว่าแม่ขออภัยจะได้เท่าไอ้เป็นโรคอย่างนี้ตายจะดีกว่าท่านก็มองหน้าบอกเฮ้ยไอ้เรื่องตายนี่มันต้องตายแน่ๆฮะไม่วันนี้กับพรุ่งนี้มันก็ต้องตายสักวันนึงฮะแต่มันยังไม่ตายจะทำยังไงหายใจก็ไม่ค่อยออกมันหืดมันหอบอยู่อย่างนี้มันทรมานไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรว่างั้นมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่กี่วันท่านก็ลาโลกไปตามธรรมชาติของร่างกายแต่ว่าท่านก็ได้ปรงไพรวันได้ปรงอยู่ว่าเฮ้ยมันก็ต้องตายสักวันนึงแต่มันยังไม่ถึงเวลาก็ต้องทนหืดทนหอบกันไปก่อนแสดงว่าได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจแต่ว่าคนบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราอย่าไปพูดเรื่องตายครับใจไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่อยากตาย
ตั้งแต่ที่ใกล้ต่อความตายแล้วยังไม่อยากจะตายถ้าใครไปพูดถึงเรื่องธรรมดาชีวิตมันก็ต้องตายนะตาคุณนะมหาว่าฉันจะตายมันไม่ได้บางคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ค่อยจะได้เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะไม่มีอะไรเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจในแง่สัจจะมันก็ลำบากให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะไว้บ้างเวลาเราไปนอนป่วยก็นอนสบายสบายไม่ต้องกังวลมันไอ้เรื่องรักษาร่างกายเป็นหน้าที่ของหมอแต่รักษาจิตเป็นหน้าที่ของเราเองเราจะต้องรักษาด้วยตัวของเราเองนี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันปวดๆแล้วมันก็ไอ้ไปจำเรื่องของมันอย่าไปตุกไปร่อนกับมันมันแก่แล้วมันก็ต้องไอ้มั่งนะไอ้สมัยก่อนมันไม่ไอ้เลยนี่แต่คิดกันว่าแม้มันเสียประวัติศาสตร์เพราะว่าสมัยก่อนนี่พูด 2-3 ชั่วโมงไม่กระแอมสักทีนึงมันก็ไม่เสียอะไรประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปมั่งคอคางมันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องไอ้มั่งไอ้ก็กินน้ำเนี่ยกินน้ำแล้วมันก็ชุ่มคอว่าต่อไปได้เรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสิ่งภายนอกสิ่งภายในอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตให้คิดไปในแง่ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดได้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นใจสบายไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรหมอก็คุณโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เดินไม่เหมือนเพื่อนแข้งขาไม่ดีนี่ถ้าว่าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่ไปไหนแล้วไหนเราไปไหนก็มันไม่เหมือนใครเดินกระงกกระเง็ดแต่ว่ามาวัดทุกอาทิตย์เพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันธรรมดาร่างกายมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราทำให้มันเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมันมันเกิดเจ็บเกิดป่วยบางคนขาลีบบางคนเป็นโปลิโอขาลีบไปมันก็ธรรมดาเด็กขาลีบยังได้รับปริญญาเห็นก็รับปริญญาก็ถ่ายทอดยืนยันไปสองมืออย่างนี้เข้าไปรับไหมสมเด็จตบมือใหญ่แสดงความยินชมยินดีกับเด็กขาลีบคนนั้นที่เข้าไปรับปริญญาได้เกียรตินิยมเสียด้วยนะมันรีบแต่ขาสมองไม่ได้รีบยังใช้ได้ไปเรียนเก่งคนที่ร่างกายพิการเป็นคนเก่งๆเยอะแยะเขาก็พิการแต่คนดีข้าวก่อนนี่พบฝรั่งคนนะแกถือพุทธนะแกเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยแกเดินทางมาเมืองไทยมาที่วัดนี่นั่งรถเข็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเข็นเลยญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับเป็นลูกของแกเข็นมาเข็นมาแล้วบอกจะไปไหนจะไปอินเดียไม่โอ้ยจะขึ้นเรือบินไปอินเดียจะไปพุทธกยาพาราณสีลุมพินีสารนาถที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนแกจะไปด้วยนะบอกไปอย่างนี้แกยิ้มแกมองไม่เป็นไรไปได้เข็นมีเข็นมันไปนั่งรถจางรถไปถึงที่แล้วก็เข็นเดินเข้าไปในบริเวณไปนมัสการไปชมจิตใจร่าเริงแจ่มใสแสดงว่าแกรู้ธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะเป็นมองเห็นว่าเฮ้ยมันเรื่องธรรมดาร่างกายส่วนหนึ่งเสียไปแต่อีกใจนั้นไม่ได้เสียตามร่างกายเรายังมีความเบิกบานใจยังแจ่มใสร่าเริงเพราะมองเห็นธรรมชาติของชีวิตว่ามันมีสภาพอย่างนี้และเราจะไปทำอย่างไรถ้าเราไปทุกข์กับมันมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นเช่นเป็นทุกข์ว่าขาไม่ดีแข้งไม่ดีมันจะดีขึ้นก็หาไม่มันก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราจะไปเป็นทุกข์ทำไมทำใจให้ร่าเริงแค่ดีกว่าหรือว่าสมมติว่าหน้าตาเราเคยสวยเคยหล่อแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเกิดเป็นแผลเย็บรุงรังไปบางคนก็มาเป็นแผลงั้นก็พยายามพอกเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าเป็นแผลปิดเท่าใดมันก็ไม่มิดหรอกคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ว่าหน้าเราเป็นแผลแล้วมันเกิดทุกข์ไม่ใช่เพราะคนอื่นเห็นนะมันทุกข์เพราะความรู้สึกว่าหน้าฉันไม่สวยมันก็เป็นทุกข์ตอนนั้นแหละอันนี้ถ้าเราคิดว่าฉันไม่ได้ทำให้มันเสียฉันไม่ได้ทำให้มันเสียอย่างนี้แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเสียหายขึ้นมาจะไปทุกข์ร้อนอะไรเราเปิดเสียธรรมดาเปิดให้ใครๆรู้แล้วก็จะใครมองบอกเฮ้ยมันเรื่องอุบัติเหตุจึงได้เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เห็นว่าจะเสียหายอะไรอย่าไปนึกว่าค
คนเขาจะไม่รักไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเปล่าคนที่มีคุณธรรมนั้นเขาไม่ได้รักเราเนื้อหนังอะไรแต่เขารักคุณงามความดีเรามีคุณงามความดีผิวหนังมันจะเสียมั่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปปกไปปิดมันยอมรับมันเสียก็แล้วกันสบายใจเหมือนกับคนผมไม่ค่อยจะสมบูรณ์เห็นว่าไอ้ข้างบนมันไม่ค่อยจะมีแต่ข้างล่างมันมีเยอะพยายามวิ่งขึ้นไปเอาข้างโน้นขึ้นมาข้างนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ไปปิดไอ้กองหัวล้านตรงนั้นให้ปิดมันทำไมก็เปิดมันจะก็หมดเรื่องไปเปิดได้ใครๆรู้ว่าหัวฉันผมมันน้อยก็มันหมดเรื่องดังนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เสียหายอะไรไอ้ที่ปิดอย่างนั้นที่มันรำคาญเนี่ยแล้วไปส่องกระจกวีทีได้ไหมรำคาญตัวเองทุกทีเปิดมันจะก็หมดเรื่องไปให้ใครๆรู้ว่าฉันหัวมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ได้ทำชั่วเราทำแต่คุณงามความดีความบกพร่องของร่างกายมันเรียกรูปธรรมนามธรรมทำเอาเองไม่ได้มันเรื่องของธรรมชาติคิดได้อย่างนี้จิตใจมันก็สบายไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องละอายจะต้องเสียใจบางคนในสมัยหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนเชี่ยวชาญในสังคมพอร่างกายผิดปกติก็ไม่ไปไหนแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวนั่งคุ้มใจอยู่ที่บ้านมันเรื่องอะไรที่นั่งทรมานตัวเองแล้วก็ไปตามเรื่องไปวัดไปวาไปทำบุญสุนทานหรือไปในงานต่างๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรฝรั่งบางคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะนั่งรถเข็นมาก็เยอะแก่หรือไม่เท่ายันรักแร่อุตส่าห์มาเที่ยวกับเขาด้วยแกเที่ยวให้สบายใจไปดูโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลศึกษาภูมิประเทศบุคคลสิ่งแวดล้อมตามที่ต่างๆให้เกิดความสบายใจมีฝรั่งคนหนึ่งหมอก็ตรวจเช็คร่างกายแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องไปไหนนะเพราะจะตายภายใน3เดือนแกมาถึงบ้านก็ซื้อโรงใบแล้วไปซื้อตั๋วเรือนะในจะเดินทางไปท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแกพาโรงไปด้วยเผื่อตายแล้วก็จะได้ใส่โรงทันทีแล้วเวลาไปเที่ยวแกก็สนุกเต็มที่สนุกสนานกับเพื่อนกับฝูงเต้นรำไปกินเหล้าอะไรแกกินไปตามเรื่องนะเที่ยวไปครึ่งปีมันยังไม่ตายเลยได้กลับบ้านอีกกลับบ้านก็เอาลุงมาไว้ในบ้านปีหนึ่งครบปีก็ยังไม่ตายเลยไปหาหมอมาอยังอยู่หมอก็ยังอยู่ที่ไม่อยู่แล้วจะมาให้หมอเห็นได้ยังไงเอ๊ะได้มาตรวจใหม่ที่เป็นยังไงเอาหมอมาเช็คใหม่เช็คใหม่เอ้าไม่มีอะไรเรียบร้อยดีว่างั้นเอ๊ะไอ้หมอคนเดียวกันเช็คคราวก่อนว่ามันจะตายไปใน3เดือนเช็คอีกทีนึงมันจะไม่ตายแล้วยังจะอยู่ต่อไปได้มันเป็นอะไรขึ้นมาก็คงจากเนื่องว่าจิตใจเขาไม่กลัวตายเขาไม่หวั่นไหวต่อความตายเอาตายเมื่อไรก็ตายกันไปแล้วก็เลยสนุกสนานร่าเริงไปผลที่สุดมันไม่ตายเพราะจิตใจสบายร่างกายก็เลยปกติขึ้นมาสบายขึ้นมาไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นข้อเตือนใจว่าเราอย่าไปกลุ้มใจกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นอะไรแล้วก็กลุ้มหมดกำลังใจบางคนพูดไหมหมดกำลังใจแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนั้นมันก็ตายเร็วนะแต่คิดอย่างนั้นก่อนแอนี่แต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยช่างหัวมันจะตายทุกวันนี้พรุ่งนี้ช่างหัวมันแต่ยังไม่ตายฉันก็จะต้องริมแย่แจ่มใสไปฉันจะทำอะไรตามปกติเคยไปวัดก่อไปเคยไปทำอะไรกับเพื่อนกับฝูงเราก็ไปกันตามเรื่องทำชีวิตให้มันรื่นเริงตามสภาพแล้วก็มีปัญญากำกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันคนนั้นจะไม่ตายก็ได้ยังจะอยู่ต่อไปเพราะกำลังใจมันดีกำลังใจดีก็ไม่ตายเหมือนกับคุณคนแก่ๆเจ็บหนักไงเจ็บหนักแล้วก็ถามบ่อยๆลูกคนนั้นมาแล้วยังมาแล้วยังเขาเรียกว่าเอาใจไว้คอยไม่ตายพอลูกคนนั้นมาถึงก็ไปกราบบนตักนั่นหลับเลยตายเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาใจไว้คอยอย่างนั้นไอ้ที่ตายนั้นอาจจะดีใจเกินไปก็ได้เพราะว่าคนนั้นมาแล้วได้เห็นใจแล้วที่เราพูดว่าไม่ได้เห็นใจเวลาใครตายทำไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าไม่ได้เห็นใจมันเห็นอะไรที่เรียกว่าเห็นใจเห็นใจแล้วมาเห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นอะไรมานั่งดูไปตามเรื่องนะดูท่านหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเดี๋ยวพูดว่า
แม้ตายไม่ได้เห็นใจอย่างนั้นไอ้ที่ว่าเห็นมันก็เห็นอะไรนี่พวกเราเคยนั่งใกล้คนตายๆนะก็ไม่เห็นอะไรเห็นอาการคนจะตายเท่านั้นเองแต่คนแก่ๆนั้นไม่ได้ดิ้นรนหรอกเวลาตายนอนหายใจกระแมวกระแมวน้อยลงไปน้อยลงไปวูบไปเหมือนกับว่าเทียนมันหมดไส้หมดน้ำมันดับวูบไปมันตายง่ายๆแล้วเราพูดว่าแม่คุณแม่ตายง่ายง่ายทุกคนแต่แก่แล้วมันตายง่ายทุกคนไอ้หนุ่มๆที่ตายยากมันยังสู้อยู่กูไม่ยอมตายแล้วก็ดิ้นรนนะมันไม่ยอมไม่ตายมันก็สู้ฮะตายดิ้นรนกระวนกระวายคือว่ามันไม่ยอมตายมันจะอยู่แต่ว่ามันสู้ไม่ไหวมันก็ยอมตายไม่เรียบร้อยหรือว่าคนถูกทุบหัวถูกยิงถูกแทงแล้วมันไม่ถึงแก่ความตายทันทีเราไม่กงหัวใจไอ้พวกนี้ดิ้นรนกระวนกระวายตายอย่างทรมานแต่คนแก่อามาก็นั่งดูคนแก่ตายมาหลายคนแล้วก็บอกว่าไม่เหือการไหลวะไอ้เหือการอะไรเหือมันออกร่างกายมันร้อนมันก็เหือออกแล้วก็เอาสำลีไปอังที่จมูกสำลีมันก็นิ่งแสดงว่าหมดลมหายใจเรียบร้อยไม่มีอะไรนอนหลับพิ้มไปอย่างนั้นเองเหมือนกับนอนหลับตายเหมือนกับนอนหลับหน้าตาก็เป็นปกติลูกหลานก็มาได้เห็นใจไม่รู้ว่าเห็นอะไรใจของท่านมันจะเห็นได้อย่างไรก็พูดกับไปอย่างนั้นหรือว่าถ้าท่านไม่อ่อนเพลียเกินไปท่านก็แจกให้มั่งนะนี่โฉนดนี่เองเอาไปเนี่ยเห็นใจตรงนั้นเองเห็นใจว่าคุณยายยังอุตส่าห์แจกให้ไอ้ที่นั่งไปนั่งดูนะไม่ได้ดูอะไรดูว่าจะให้อะไรบ้างจะเรื่องอะไรคนต่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เขามาทำงานกรุงเทพนะจะรู้ว่าคุณพ่อเจ็บหนักเลยต้องรีบไปถามว่าทำไมรีบไปเอ้าต้องไปดูเฝ้าอยู่เพราะตอนนั้นท่านจะแจกอะไรต่ออะไรจะให้นาให้อะไรให้เงินให้ทองถ้าคนไหนไม่อยู่โตเฉพาะนาท่านก็ไม่ให้นะก็ท่านต้องไปนั่งเฝ้าทุกคนนั่งเฝ้าไม่ได้ไปนั่งเฝ้าเรื่องอะไรพ่อจะเอาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรว่าพ่อจะสิ้นใจหรือจะให้อะไรเรียกลูกคนนั้นกลับไปจะให้อะไรคนก็นั่งมองแต่สั่งว่าไงเรื่องที่จะเอาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องความกตัญญูกตเวทีอะไรเรื่องจะไปเอาก็ไปนั่งเฝ้าอยู่ลางานไปนั่งเฝ้าพ่อหมดลมหายใจแล้วก็จะได้แจกอะไรให้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เห็นใจตรงนั้นเห็นใจว่าท่านยังคิดถึงกูอยู่อุตส่าห์ให้นาสิบร้ายเนี่ยเห็นใจตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราพูดกันไปก็พูดไปตามสำนวนบอกว่าไม่ได้เห็นใจอย่างนั้นมันไม่มีอะไรคนจะตายแล้วก็คิดอะไรไม่ได้แต่สภาพจิตมันก็อ่อนลงไปเหมือนเทียนหมดไฟหมดน้ำมันดับวูบไปมันก็เท่านั้นไม่มีอะไรไอ้เราจะไปบอกอรหังคุณไม่อรหังถ้าคนเคยมันก็พอรู้อรหังพอนึกออกแต่ว่าคนไม่เคยอรหังนี่อรหังเท่าใดมันก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยเข้าวัดไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทโธนะพุทโธพุทโธมันไม่รู้ผมไม่เคยเข้าวัดพุทโธอะไรได้ไอ้กันนึกว่าเออมึงไม่ต้องพุทโธกับกูจะตายนะมันก็เท่านั้นแต่ว่าคนมันต้องเคยจริงๆเหล่านี้ต้องเคยฝึกเคยหัดไว้แล้วก็มีความชำนาญอาจจะเผลอไปก็สะกิดนิดก่อนนึกได้จิตใจจะได้สบายความจริงอย่าไปยุ่งดีกว่าให้ท่านนอนให้สบายสบายอย่าไปกวนบางคนก็ข้างแม่ไปรบกวนท่านทำไมให้ท่านนอนให้สบายสบายก่อนคนจะตายคนนั้นจะก็ไปย้อนแม่ไปยุ่งเบาๆอย่าไปยุ่งนั่งดูเฉยๆดูด้วยอาการสงบสงบแล้วก็ท่านก็สิ้นลมไปอันนี้ไปเที่ยวขยาวมากไปทำอะไรมากทำให้จิตใจฟั่นเฟือนเบาๆเราอย่าไปยุ่งนั่งดูเงียบเฉยๆให้ท่านตายสบายๆอย่าไปเที่ยวปล่ำอะไรกันนี่ดีกว่าทำอย่างนั้นนี่โดยมากเขาไปจับนั่นจับนี่ถามนั่นถามนี่แม่ว่าไงไอ้ที่ถามเรื่องว่าอะไรว่าจะให้อะไรหนูมั่งจะเรียกอะไรอันนี้ไปรบกวนคนใกล้ตายเปล่าๆทุกคนนั่งเฉยๆถ้านั่งก็สวดมนต์ดีกว่าถ้าสวดมนต์ได้สวดมนต์กระรังสมมาสมพุทโธให้มันดังๆหูจะได้ยินใจจะได้สงบนั่นช่วยได้อย่าไปขยาวไปจับโน่นจับนี่วุ่นวายเรายุ่งเปล่าๆไม่ดีนี่มันเป็นเครื่องคิด
ปลอบจิตปลอบใจในทางที่ถูกที่ชอบจิตใจจะได้สบายพูดมาก็

ก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้

ชื่อ to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดๆฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนนึงเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพืชวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันสิมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาตามทางน้ำหลากแกงไปหมดแถบเพื่ออากาศหน่อยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแรงจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรทีนี้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500-600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆที่นี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งท่านว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัดฉันติปุงขโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุษย์เสสุโย

หติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังรัตถังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัตนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไปรับระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊ะพระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์นิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศสัทขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปที่ละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนนในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโอ้ยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธนี่ต้องเลือดแต่ปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบัดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้คาขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้คาขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าท่านญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะ
ราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมคู่คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านคนนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินธุดงค์ไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาปั๊บอาตมาก็พาพระเนนขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เฮเว่มันจักซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกว่าไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมมินิตเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพ่อดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆนี่ไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสัพเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไว้แต่ก่อนนู้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำ
อยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเขากับธรรมชาติจริงๆสักสัปดาห์หนึ่งตั้งคอร์สขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งนี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกสมุทัยนิโรธ3อันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าให้ถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องคู่กันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะกับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่ได้ห้องนางเดนอบัดกระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นางห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่ได้ห้องนางจระเข้หางยาวเป็นวาเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นั่งห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เลทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นั่งห้องสังบ่ได้นั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยฐานไฟฉาย2ฐาน2ท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยกว่าหลอดดิออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจ
จิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นค่อยๆกระจ่างแจ้ง

ขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมาต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมาทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบรมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายแต่นี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดียวอยากกินเดี๋ยวอยากสูบเดี๋ยวอยากดื่มเดี๋ยวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอร์ในคับในบาร์อย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายก็ว่าบอกหัวสารนำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันต์เลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วย
ยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงในยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันในยันเที่ยงคืนไปกินจังใดก็ดอกก็เดียแท้กินกระทั้งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินด้วยกับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาเบาเล่าบางบางนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3 2 3 2นั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไปหมดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกจังหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี้คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนจะมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมที่จริงมันพอดีจักเมืองดอกเหล่าเนี่ยฝ้าเขาไปว่าได้กระตีนต้นตะกะแตนหลอนมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เหตุจังใดจังสิเศร้าโศกยากินเหล่าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขอให้พูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างนี้เอ๊ะเขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาว่าห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งใจว่าเลิกเดี๋ยวนี้Stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีในความ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กระต้นบังคุณบ่าปู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้

0: สูรพระคือดวงใจไทย
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
5: ้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เป็นมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัส3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาตรสาพันธ์รายงาน
4: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมรุ่งมนต์อุดมพรรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัสมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่า การควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: 96.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
3: ดูเสียว
4: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนเทคนิคที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะคุณเฉลิมฉลาดแพทย์ที่มาช่วยนะคะดูแลในด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณนะคะผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งได้ดีเสมอมานะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะเพื่อเผยแพร่นะคะข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านของเราค่ะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศหรือข่าวสารนะเดี๋ยวทักทายสถานการณ์ในภาพรวมกันก่อนกันแล้วกันต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งหลายท่านก็น่าจะทักทายมาใน Facebook แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจัดรายการจะไม่ได้ดู Facebookนะคะแฟนรายการทักทายอะไรมาแต่ว่าจบรายการจะเข้าไปดูอยู่นะแฟนรายการท่านใดทักทายกันมาบ้างนะคะว่าจะเป็นท่านแรกๆเลยที่จะเห็นเข้ามานะว่าจะเป็นคนเหมือนจันทร์ปริธารำนะแม่บรรเทาสำราญใจนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่พลคนสระกาวด้วยนะคะที่บอกว่าจะเปิดหอกระจายข่าวประจำนะคะอยู่บ้านหนองเรือนะคะหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันณรงค์ผลเจริญด้วยก็ทักทายเข้ามาแต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้นะคะมีในเรื่องการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกระสังเนาะก็จะมีการโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งถือว่าเขาบอกว่ามีสินค้าราคาประหยัดนะเป็นโอท็อปของชุมชนมีข้าวของเครื่องใช้มากมายเลยค่ะก็จะมีการขายอยู่ที่ด้านหน้าอำเภอกระสังค่ะบอกว่าโครงการนี้จะมีทุกวันจันทร์นะก็เรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็สามารถไปได้เนาะวันจันทร์หน้าอย่าเดินไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าของเราด้วยนะคะเป็นสินค้าราคาประหยัดค่ะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอกระสังใช่ไหมคะนะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพอสมควรเลยนะคะ

ว่างศรีนะคะคุณประคองสุขเนี่ยอันนี้เป็นผู้เปิดหัวกระจายข่าวทุกวันเลยต้องขอบพระคุณนะคะคุณสนัดอัจฉริยรำด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสากลเจียวรำนะคุณยืนยงประโคนเนาะคุณวรรณากฎมัชชาด้วยนะคะก็จะตามข่าวของเราอยู่เป็นประจำเลยนะแม่คุณลำเดออุตตาปาด้วยนะคะคุณสมหมายจันพลแสนนะคะก็ติดตามกันอยู่นะคุณสุเทียนทองคำนี่ทักทายกันประจำนะเห็นทักทายกันอยู่เนาะคุณพนัทเทียรำนะคะคุณส่งพาพันก็ทักทายดิฉันอยู่เนาะอาแม่บรรเลงที่รักก็ทักทายกันประจำเช่นเดียวกันคุณณรากรกินนำนะคุณกิติสาวงคำเนาะคุณบรรจันทองสุดนะคะคุณทะเลเฉลียววดีคะเรรำด้วยนะคะคุณได้เห็นพาทีนะคะก็เลยท่านทักทายเข้ามานะก็ถือว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอาจจะทักทายพี่ครบทุกคนนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะเข้าใจว่าน่าจะนะต้องฟังกันอยู่แล้วก็ทั้งผู้ที่กดแสดงความรู้สึกในรายการด้วยนะคะเดี๋ยวจบรายการในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปอ่านข้อความรายการเนาะเผื่อจะมีข่าวสารนะให้ประชาสัมพันธ์กันในโอกาสหน้านะคะอ่ะแต่ว่าข่าวสารที่มีมาให้ติดตามรับฟังกันวันนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนก็แล้วกันนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีในเรื่องราวของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและได้มีการพยากรณ์ในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในส่วนนี้จะมีอุณหภูมิระหว่าง 23-26 องศาเซลเซียสค่ะรุ่งสูงสุดค่ะ 28-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองยังมีอยู่นะคะโดยฝน 33% ของพื้นที่นะที่เป็นการพยากรณ์อากาศนะส่วนข่าวแรกในพื้นที่ในส่วนกลางที่เรานำมาฝากกันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเราๆหลายๆท่านนะสำหรับคนที่เสียค่าไฟฟ้าก็ทุกท่านเลยค่ะที่ทุกบ้านจะมีเรื่องของค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นทุกบ้านใช่มากใช่น้อยเราก็ต้องเสียนะคะดังนั้นเนี่ยทางเลขาธิการสำนักงานข้าราชการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็ได้มีการเสนอแล้วนะ4แนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่ะงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2519หลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะเลขาธิการสำนักงานข้าราชการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็บอกนะว่าความไม่แน่นอนนะของการสู้รบในตะวันออกกลางก็จะส่งผลแล้วค่ะต่อต้นทุนราคาพลังงานนะคะทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้านะคะทางกกพ.เองเนี่ยแล้วก็ภาคนโยบายนะก็จะพยายามนะคะบริหารในเรื่องของต้นทุนแล้วก็หาแนวทางในการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าเขาเรียกกันว่าค่า FT นั่นเองคุณผู้ฟังในงวดของเดือนกันยายนจนถึงธันวาคม2569นะด้วย4แนวทางนะเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดนะซึ่งก็จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทนะคะมาดูแนวทางแรกนะคะเขาบอกว่าจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เติมสภาพคล่องให้สถานะการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะการคำนวณในเรื่องของคำนวณที่ค่า FT ไข่ปลีกหน่วยละ 94.82 บาทนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ4.73 บาทนะแนวงานที่2ก็คือกรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานเนี่ยคำนวณที่ค่า FT ไข่ปลีกหน่วยละ 46.37 บาทนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ4.25 บาทค่ะแล้วก็แนวทางที่3เนี่ยเขาบอกว่ากรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะให้เหมาะสมกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานเนี่ยในการคำนวณที่ค่า FT ไข่ปลีกหน่วยละ4

11.27 บาทนะคะก็ส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นอยู่ละ4.20 บาทนะคะแนวทางที่4จะเป็นการปรับปรุงกรณีปรับปรุงราคาโพการ์ดนะคะหรือว่ากรณีการปรับปรุงราคากลางของการ์ดธรรมชาตินะให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันคุณผู้ฟังโดยนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.เนี่ยเขาก็จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินเนี่ยมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 16.23 บาทก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ3.95 บาทนะคะซึ่งสำนักงานกกพ.เองเนี่ยก็จะเปิดรับฟังเขาที่เห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ค่ะก็สามารถที่จะลองเข้าไปได้เนาะ www.erc.er.th นะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะไปจนถึงวันที่20 กรกฎาคม 2559ก่อนรวบรวมความคิดเห็นก่อนที่จะประกาศเนาะปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม2519นะคะมาติดตามในส่วนของกระทรวงคลังกันบ้างนะได้มีการเดินหน้านะคะจะพิจารณาในเรื่องของโครงการภายใต้กรอบเงินกู้200 ล้านบาทค่ะเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศนะคะเน้นการใช้พลังงานสะอาดเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานระบบขนส่งสาธารณะสู่พลังงานสะอาดแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำลดภาระประชาชนซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดนะคะเงินกู้กรอบวงเงินก็200 ล้านบาทค่ะได้มีการหารือกันนะกับทางปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อที่จะเน้นย้ำถึงหลักการทำงานที่จะต้องมีความรอบคอบและโปร่งใสสูงสุดเลยนะคะซึ่งขั้นตอนการพิจารณาโครงการจะผ่านการกลั่นกรอง2 ระดับค่ะเริ่มจากคณะอนุกรรมการชุดแรกที่มีนายกุลิศสมบัติสิริค่ะอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะคะก่อนจะส่งต่อให้กับคณะอนุกรรมการชุดที่2ค่ะซึ่งก็จะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะโดยมีการเปิดรับผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานค่ะสำหรับทิศทางหลักของการใช้จ่ายเงินกู้ในระยะแรกนะคะรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นค่ะไปที่การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะนะราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่าจากผลกระทบของสงครามนะคะโดยทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็เตรียมบูรณาการความร่วมมือนะคะกับสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 1% ในช่วง3 ปีแรกค่ะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจในเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะและทางนี้ค่ะก็ยังเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างครบวงจรนะคะนี่ส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะรถโดยสารประจำทางให้หันมาค่ะใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่นการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตได้เองในประเทศนะคะรวมถึงการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบกนะคะขณะที่นายรัฐวรนท์แสงสนิทค่ะประกาศครั้งท่านก็บอกนะว่าคณะกรรมการแต่งกองโครงการได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนก็ประมาณจากเงินกู้ส่วนที่2โดยจะยึดหลักความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดเป็นสำคัญนะคะการพิจารณาจะไม่อนุมัติในลักษณะใครมาก่อนได้ก่อนนะแต่ว่าทุกโครงการต้องผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องอย่างเข้มงวดค่ะปัจจุบันนะก็ยังไม่ได้มีโครงการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการค่ะแต่มีเป้าหมายหลักในการเปลี่ยนผ่านพลังงานภาคการขนส่งโดยมุ่งเน้นกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเป็นอันดับแรกนะคะตั้งแต่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุ๊กตุ๊กรถแท็กซี่รถบรรทุกและรถโดยสารประจำทาง
ให้เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะขณะที่ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการช่วยเหลือนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะคะทั้งการให้เงินอุดหนุนเนี่ยค่ะการสนับสนุนเงินดาวแล้วก็การให้สินเชื่อสำหรับเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมดเนี่ยจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานะคะส่วนมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปกระทรวงพลังกระทรวงการคลังเองเนี่ยกำลังประเมินผลมาตรการส่งเสริมนะคะในเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV 3.5 ว่ามีแรงจูงใจเพียงพอหรือไม่เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนแล้วก็นำไปสู่การประหยัดพลังงานในระดับประเทศอย่างยั่งยืนนะคะมาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวนี้รัฐมนตรีสุภมาศก็สั่งสคบแล้วค่ะเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะจากเหตุเพลิงไหม้นะลาดพร้าวนะก็ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าก็จะเตรียมนะคะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่รับการเยียวยานะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้กำกับดูแลนะคะสำนักงานข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะต่อเหตุเพิ่งไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากเลยค่ะพร้อมเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับมาให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งให้เจ้าเหลือผู้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็มีความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูมิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็นายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สคบก็ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตจัดจุดจักนะคะไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบนะคะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์ในฐานะการรัฐมนตรีก็ติดตามกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายสำนักงานเขตจัดจุดจักจัดตั้งค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าหน้าสถานี MRT พหลโยธินเนี่ยเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนะคะซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำเลยว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับการเขาเรียกว่าได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะสคบจึงต้องเป็นตัวกลางค่ะประสานงานเพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ยและเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบและก็ได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินและความเสียหายอื่นๆค่ะหากผลการตรวจสอบพบนะคะว่าผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจนะตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะซึ่งความรับผิดชอบนะคะทางอาญาเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนะคะรัฐมนตรีสำนักก็บอกทิ้งท้ายเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากผู้เสียหายไม่รับความเป็นธรรมสคบ.พร้อมค่ะเดินหนึ่งการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะทั้งนี้ค่ะผู้รับผลกระทบนะคะหรือว่าญาตินั้นก็สามารถที่จะติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สถานีที่สถานี MRT พหลโยธินหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ.นะคะ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะเอามาติดตามในข่าวของอย.นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็ได้มีการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะร่วมกันเผาทำลายของกลางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ที่ไม่ใช่ยาเสพติดที่มีใช่ยาเสพติดนะคะครั้งที่18นะจาก131คดีของกลางบอกว่าน้ำหนักรวมเนี่ยกว่านะ31ตันมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเพศสัจกรหญิงสุภัทราบุญเสริมท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการหาริยาซึ่งงานคณะกรรมการหาริยาหรือออยท่านก็ไปร่วมกันนะกับงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคหรือว่าบก.ปคบ.และกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดก็เดินหน้านะคะในเรื่องการเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีใช่ยาเสพติดครั้งที่18นะคะซึ่งทางเภสัชกรหญิงสุภาก็บอกว่าอย.ก็เดินหน้านะคะปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะในการปราบปรามผู้กระทำความผิดนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวดนะคะด้วยหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยของกลางก็จะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ต้องนำไปทำลายนะเนื่องจากเป็นสินค้าที่ลักลอบผลิตค่ะแล้วก็นำเข้าโดยไม่รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคจึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะบอกว่าของกลางที่นำไปเผาทำลายในครั้งนี้คุณผู้ฟังมีจำนวนทั้งสิ้นเลยนะ1มีจำนวนทั้งสิ้นเลยนะ 1,376 รายการกว่า3ล้านชิ้นจาก131คดีก็จะแบ่งเป็นเครื่องสำอางอีก90คดีนะคะอาหาร51คดียา32คดีเครื่องสำอางนะคะ45คดีเครื่องมือแพทย์2คดีแล้วก็วัตถุอันตราย1คดีค่ะและมีคดีสำคัญอาทิในเรื่องของคดีโกดังลักลอบนำเข้าผ้าอนามัยยี่ห้อลินมีอยู่ที่ย่านบางขุนเทียนค่ะคดีโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมย่านปทุมธานีนะคะคดีเครือข่ายพวกลอบนำเข้าและจำหน่ายรวมถึงน้ำมันเครื่องหมายการค้านะสินค้าเสริมความงามกลุ่มฟิลเลอร์โบท็อกจากต่างประเทศนะคะแล้วก็คดีลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสีฟันครีมกันแดดน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางนะคะคดีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศจีนย่านพระราม9นะคะคดีลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์ย่านหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็มีคดีลักลอบนำเข้าแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะนะคะแล้วก็มีคดีลักลอบนำเข้ายาจุดกันยุงยี่ห้อเหล่าจุนด้วยถือซึ่งก็ถือว่าเป็นของกลางอาจจะคดีดังกล่าวนี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้นะคะพร้อมเตือนครับไปยังผู้ประกอบการนะว่าอย่านำสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐานมาขายให้แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยหากตรวจพบน่าจะเป็นคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนอย1556นะคะแล้วก็ผ่านช่องทางของสำนักงานข้าราชการอาหารยาหรือว่าที่สายด่วนบก.ปคบ1135หรือว่าที่เพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนั้นกลับเข้าสู่ท้องตลาดค่ะเอามาติดตามกันต่อกันดีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันบ้างก็ขอบคุณนะทุกภาคส่วนเลยที่รวมพลังกันค่ะในเรื่องการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2519ค่ะโดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.พลตำรวจโทอาชวันโชติกะเสถียรผู้แทนจากมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้ได้รับโล่ประกาศคุณในทายาทและครอบครัวผู้เสียสละชีวิตแล้วก็สื่อมวลชนที่เข้าร่วมพิธีนะคะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยท่านพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวชื่นชมขอบคุณเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันรวมพลังแล้วก็ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งถือว่ารางวัลนี้ค่ะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดค่ะพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะในห่วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะที่ร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะร่วมกับมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันนะคะโดยในปีนี้ค่ะมูลนิธิก็ได้มีการมอบในเรื่องของเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้นนะคะ500
แสนบาทค่ะเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นในเรื่องของขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2559จำนวน108รายนะคะแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดนะคะด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการยึดทรัพย์สินนะคะคดียาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ติดยาเสพติดนะคะด้านความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ด้าน

บริหารจัดการค่ะเอามาติดตามข่าวสุดท้ายกันนะคะในเรื่องของคดีการสอบแข่งขันนะรายการส่วนท้องถิ่นนะคะกับทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็เร่งนะตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะครับพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ในอันสิทธิสัมพันธ์รัฐประกาศสมหัสไทยนั่นก็เปิดเผยความคืบหน้าในกรณีการตรวจสอบในการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งนะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอบทุจริตค่ะในเบื้องต้นบอกว่าจำนวน5รายนะขณะนี้ค่ะคณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะโดยในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้นะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เนี่ยจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติค่ะก็จะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นค่ะทางจังหวัดจะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบัญชีแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากราชการทันทีนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้ประสานความร่วมมือค่ะกับทางหน่วยงานตรวจสอบประกอบด้วยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในการร่วมตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทางสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะซึ่งก็มีรายชื่อค่ะผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,014 รายค่ะซึ่งปปช.เนี่ยก็จะทยอยเลยค่ะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวนั้นมาสอบปากคำหากผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะพิจารณาจำหน่ายรายชื่อออกนะคะแต่หากพบนะว่ามีส่วนกับการทุจริตก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะโดยปปช.เนี่ยก็คาดว่านะจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนค่ะนอกจากนี้ค่ะกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังได้เข้ามาตรวจสอบนะในเรื่องของเส้นทางการเงินเพื่อการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้ทางสมหาไทยก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะนี่เป็นข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดเวลามกันบ้างค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารนะคะข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดเวลามกันกับเหล่ากาชาดจังหวัดเวลามร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมเวลา10เวลา 7 นาฬิกา นะคะ หน้าโดมสระบุรี 200 ปี สภานครบุรีรัมย์ค่ะ เพศสัจกรหญิงนราปิจนำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรัมย์ มอบหมายให้นางชุติมาสุธีรกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรัมย์ นะคะ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากศาลทหารตำรวจอัยการหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยราชการร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็ถวายพระพรชุมชนอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มุ่งมั่นแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์นะคะผู้ทรงงานด้านสาธารณกุศลและก็การช่วยเหลือประชาชนโดยมาโดยตลอดนะคะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในเรื่องราวของกรมอนามัยก็เดินหน้าวิจัยเชิงลึกค่ะป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีค่ะโดยเมื่อวานนี้13กรกฎาคม2519ณเวลา 8:30 น.ณห้องประชุม1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทางสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และภาคีเครือข่ายก็จะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า15ปีค่ะภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า15ปีในประเทศไทยค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสช.นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้ร่วมนะ
วมเนี่ยจากหลายภาคส่วนเลยค่ะได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.พวงภกาคงวัฒนานันท์ซึ่งท่านก็เป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะนางสาวรัชดาพรปานแดงหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการหัวหน้าสถานการณ์แล้วก็หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสาระสำคัญนะของโครงการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การตั้งครรภ์ในรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีจะมีการสำรวจความต้องการของวัยรุ่นและครอบครัวในมิติด้านสิทธิในการเข้าถึงบริการนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนโรงเรียนชุมชนและก็เศรษฐกิจค่ะข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกนำไปออกแบบแล้วก็พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในการลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559แต่ว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีก็คืออยู่ระหว่าง 10-14 ปีเนี่ยกลับพบแนวโน้มการคลอดที่เริ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะคะกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนะคะส่งผลให้ส่งผลต่อสุขภาพทั้งแม่และเด็กอย่างเช่นภาวะโลหิตจางความดันโลหิตสูงการคลอดเกินกำหนดแล้วก็ทารกน้ำหนักน้อยนะคะรวมถึงผลกระทบทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะอย่างเช่นการหลุดออกจากระบบการศึกษาและการขาดรายได้ในอนาคตนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อที่จะศึกษาสถานการณ์เชิงลึกของการตั้งครรภ์ในรุ่นต่ำกว่า15ปีนะคะวิเคราะห์ปัจจัยแล้วก็ประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาช่องว่างทางกฎหมายและการช่วยเหลือค่ะแล้วก็พัฒนารูปแบบในการป้องกันและมาตรการมุ่งเป้าตามมาตรา5แห่งพรบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559นะซึ่งการเก็บข้อมูลจะดำเนินการผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เวลาประมาณ 20-40 นาทีแล้วก็จะยึดหลักในเรื่องจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัดนะคะข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับค่ะแล้วก็ทำลายภายใน1ปีหลังสิ้นสุดโครงการนั้นเนี่ยสำหรับผลการวิจัยก็จะถูกนำไปใช้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการดูแลพันธุ์แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของแม่วัยใสในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมแล้วก็ครอบคลุมต่อไปนะคะมาติดตามกันต่อนะกับทางสพ.ป.บุรีรัมย์เขต3กันบ้างบอกว่าได้มีการจัดเวิร์กช็อปนะสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า EESD ค่ะหนุนโรงเรียนสังกัดสร้างห้องเรียนรักโลกขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ก็เดินหน้าในการในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเป็นการจัดเวิร์กช็อปใหญ่เลยค่ะสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า EESD นะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมสุพรรณิกาค่ะโดยมีดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสพ.ป.บุรีรัมย์เขต3ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็จะมีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนซึ่งในเรื่องการออกโรงเรียนเนี่ยก็จะมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูนี่เข้าร่วมจำนวน55คนค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการบริการความร่วมมือข้ามเขตพื้นที่นะคะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจากสพม.บุรีรัมย์ได้แก่นางสาวระพีพันธ์สารีรัมย์แล้วก็นางสาวสมนึกนครวงศ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษค่ะซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาตินะคะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นนะคะทางด้านของดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสพ.ป.บุรีรัมย์เขต3ก็บอกย้ำเลยว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะการรวมครั้งนี้ก็จะช่วยให้ทั้งครูแล้วก็ผู้บริหารได้รับแนวคิดแล้วก็เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อนำไปออกแบบแผนการเรียนรู้ที่มันสอดแทรกมิติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะเพื่อที่จะบ่มเพาะเยาวชนชาวบุรีรัมย์ให้เติบโตไปพร้อมกับหัวใจที่รักโลกค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาEESD ระดับชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะมาติดตามกันต่อนะกับทาง
สพปบุรีรัมย์เขต4กันบ้างบอกว่าได้มีการเปิดค่ายนะสร้างสรรค์ปันสุขค่ะพัฒนานักเรียนแกนนำต้านยาเสพติดนะคะในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ก็จัดอบรมนะคะเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุยาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ชื่อค่ะค่ายสพฐสร้างสรรค์ปันสุขนะคะที่ห้องประชุมฮักกันสุขใจนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4นะคะซึ่งพิธีเปิดรับเกียรติจากนางดุจดาวทำรงประดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานเปิดงานนะได้มีการมอบตามที่มอบหมายจากนายประสิทธิ์พิเศษค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4นะคะได้มีนางสาวศิรินาถวรรณทองค่ะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ะซึ่งเจาะลงครั้งนี้ก็มีทั้งนักเรียนการนำนะเข้าร่วมจำนวน130คนโดยได้รับความร่วมมือนะคะจากคณะวิทยากรหลากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรพุทธไทยสงฆ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮดนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลสุวรรณวัดอีสานแล้วก็วัดท่าเยี่ยมด้วยเนี่ยกิจกรรมก็จะเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการเป็นผู้นำในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาค่ะผ่านการเรียนรู้นะเชิงปฏิบัติการนะคะการเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็การทำงานที่เป็นทีมนะเพื่อให้นักเรียนนั้นเพื่อให้นักเรียนแกนนำนั้นเขาได้สามารถนำความรู้เนี่ยไปขยายผลในโรงเรียนและชุมชนของตนเองค่ะโครงการนี้ก็ถือว่าสะท้อนนะถึงความมุ่งมั่นของสพปบุรีรัมย์เขต4ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนแล้วก็ส่งเสริมบทบาทนักเรียนแกนนำให้เป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะมาที่โรงพยาบาลประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างได้มีการจัดพิธีค่ะรับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมราชาวดีชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดพิธีค่ะรับมอบอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการโดยมีนายเสริมศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเวลามเป็นประธานในพิธีก็พร้อมมอบนโยบายกับการดำเนินงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเวลามเนี่ยซึ่งในงานนี้นะคะนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยก็เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยนายชัดชัยดุจจานุทัศน์นะคะรองนายกสมตรีเมืองประโคนชัยพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะคะโดยมีแพทย์หญิงปัตชิมาหลอมประโคนค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประโคนชัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะซึ่งถือว่าโครงการเนี่ยก็มีเป้าหมายในเรื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะให้สามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเตียงผู้ป่วยเครื่องช่วยเดินแล้วก็อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆผ่านระบบศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์นะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะการดำเนินงานนี้ค่ะไม่เพียงช่วยในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมทางสังคมให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะมาติดตามในส่วนของโครงการชลประทานบุรีรัมย์กันบ้างก็มีหลายกิจกรรมค่ะที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการประชุมบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2559โดยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:30 นค่ะโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมนะการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนประจำปี2559ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายอุกฤษโยรการีนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ
ไฟหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำรักษาที่1นะคะนายดุสิตนาพินิจนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำรักษาที่6เข้าร่วมประชุมนะคะโดยตามความมอบหมายของท่านผู้อำนวยการโครงการชุมชนบุรีรัมย์ค่ะนายรัตน์พงพรมนะคะก็มีคนนี้เขาบอกว่ามีเป้าหมายนะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในฤดูฝนโดยเน้นการควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนค่ะการวางแผนระบายน้ำอย่างเป็นระบบการกำหนดจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงสำคัญและการเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดเวลามและก็พื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดการน้ำเชิงบูรณาการเพื่อให้การจัดสรรน้ำในฤดูฝนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเกษตรกับผู้บริโภคแล้วก็การรักษาระบบนิเวศในพื้นที่นะคะการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความตั้งใจของหน่วยงานชนประทานในการที่จะลดความเสี่ยงจากภัยน้ำหลากนะคะแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าการจัดการทรัพยากรน้ำจะดำเนินไปอย่างมีแผนรองรับแล้วก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในฤดูฝนปี2519ค่ะที่อยู่ที่องค์การชุมชนบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมประชุมเตรียมการประเมินผลตามแผนแม่บทนะคะซึ่งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศูนย์บริการจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น2ค่ะศาลาจังหวัดบุรีรัมย์มีการประชุมนะเตรียมการรับการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญและติดตามดำเนินงานตามความมั่นคงของจังหวัดโดยมีพลพันเอกสุทธีใจจังรีดนะคะเป็นรองผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยที่เป็นประธานการประชุมก็ร่วมด้วยหัวหน้าการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะนายรัมย์พงพรมผู้การโครงการชุมชนบุรีรัมย์ก็ได้การมอบหมายให้กับนายนาวินเปี่ยนขุนทศค่ะซึ่งเป็นหัวหน้านะฝ่ายส่งน้ำรักษาที่3ก็เข้าร่วมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับคณะจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชการซึ่งก็จะเดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานในวันที่23กรกฎาคม2569ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้เขาบอกว่าครอบคลุมนะการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาการป่าไม้และแห่งชาติและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นการติดตามและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารแล้วก็การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็สอดคล้องกับนโยบายระดับชาตินะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มุ่งเน้นนะการขับเคลื่อนงานสำคัญค่ะด้านความมั่นคงและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะดำเนินงานนะการดำเนินงานนั้นจะสามารถรองรับสถานการณ์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบค่ะมาติดตามกันต่อยังอยู่ที่กรมโครงการชุมทานนะคะมีหลายกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมนะคะวันที่13กรกฎาคมในช่วงเช้า 9:30 นซึ่งโครงการชุมทานบุรีรัมย์นั้นก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1 นะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมธาราทิพย์01ชั้น4อาคาร99หม่อมหลวงชูชาติกำพูกรมชลประทานถนนสามเสนกรุงเทพมหานครโดยมีนายวชิราวุฒิเป่านาเรียงค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำรักษาที่7เข้าร่วมประชุมตามมอบหมายของนายรัมย์พงพรมผู้การโครงการชุมชนบุรีรัมย์นะคะซึ่งคำนี้ก็ถือว่าจัดโดยนะสำนักงานบริหารโครงการกรมชลประทานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานงวดที่1นะคะตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่จอจาน76/2509สพด.โดยมีการมีงานร่วมกันกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจำนวน6บริษัทค่ะเพื่อพัฒนารายงานเรื่องงานกรอบแนวคิดเทคนิควิชาการแล้วก็แผนการดำเนินงานเชิงพื้นที่นะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการจัดทำผังน้ำแล้วก็แผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลที่มีความละเอียดสูงนะคะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการที่แม่นยำใช้เป็นแนวทางค่ะในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับท้องถิ่นด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการที่จะยกระดับการจัดการน้ำเชิงพื้นที่ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในอนาคตมีความแม่นยำและก็ตอบโจทย์ในการที่จะช่วยก่อนน้ำอย่างสมดุลนะสำหรับข่าวสุดท้ายวันนี้จะเป็นข่าวที่ทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะร่วมการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายระดับ
ประเทศนะคะขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบัตรทองสู่คุณภาพและความยั่งยืนโดยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสามผู้ในการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมในประชุมสัมมนาเชิงนโยบายระดับประเทศเรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะลดระดับประสิทธิภาพระบบบัตรทองค่ะแล้วก็สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดโดยคณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบงบประมาณการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลภายใต้ระบบระดับสุขภาพแห่งชาติในคณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาณห้องจัดเลี้ยง B2-1B2-1 นะคะชั้น B2 อาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการสัมมนาครั้งนี้บอกว่าจะขึ้นเป็นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนะความคิดเห็นนะคะและข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่จะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีการอภิปรายในประเด็นสำคัญในแง่ผลการพัฒนาศึกษานะคะและเสียงสะท้อนจากเวภาครวมถึงหัวข้อนะการปฏิรูประบบบัตรทองไทยทำอย่างไรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับความท้าทายในอนาคตซึ่งก็มุ่งเน้นในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการนะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลนะคะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบบัตรทองสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการบอกกล่าวแจ้งที่นำมาฝากกันค่ะสำหรับท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับผู้ที่ติดตามและฟังรายการบอกกล่าวแจ้งนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั่วหมู่บ้านและขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะซึ่งนี่ค่ะที่ฉันเรวดีวงศ์สกุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมา